0: ฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2ประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
2: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
1: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trade Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
3: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
1: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
4: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
1: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
0: ้ประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
0: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
5: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนัก จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีน

0: ไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจเอทีเคและพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสื่อข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่

0: ที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องไปตัดสินกันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป 0-2 เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยใต้ความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการในผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาชิพรัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
3: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้ยังมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000 ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
11: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปเสร็จก็น่าจะเป็น26ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัสบวก13ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละ1,000ก็40,000 ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสภาพประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600บาทอะไรกลมๆนะครับ600กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยไม่คือตัวเลข 60,000 ล้านบาทหรอกครับซึ่งสังเกตนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
12: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
11: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละ1,000เนี่ยเอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนั่นแหละ
12: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
11: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่ง plus ใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถลำลึกลงไปแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้ 2.5% นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมารีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30 บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41 บาท 42 บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ 10บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100ล้านลิตรนะครับวันหนึ่ง 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึง
12: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
11: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยการไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
12: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
11: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นที่ทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้นะครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่ถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรบ.เงินกู้ 400 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% การเติบโตระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิ์โลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
12: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
14: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
15: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
16: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีและถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
15: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
17: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะครับค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึงทานกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
15: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
18: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
20: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
19: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
21: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างที่2กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกขูดขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
19: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
22: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลนะครับ
19: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
23: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
24: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มไอเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
23: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: อำเภอปายและเกาะพงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเงเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกลเนยโยเยบอนเนมาอีนาอายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนหัวโจโจเอเนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึมาละเขื่อยอดยอนาลูเนื้อเกลเนยโยเยบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักก็นักก็สอบสอบชอบนักก็ลาสับผิวคนเอ๋มเอ๋ขออาดูอาตียาวเลยชิฮอว่าสีนักก็นักอาสับสับอาเตียงนักงานละเล่ดูลาอุดยาเปียเม่หัวหน้าอาจีอาพยนเนลาสับพังอาเล่ว่าสีนักก็พอเนื้อหมอนเน่หนุ่ยเจเนี่ยเม่ย่อฮัตเอ๋ย่อจอนาลูอุมาพอนเน่ว่าสีเชียวมังงน่าอีคอนจานเน่อัตโนมัติเชียว APD ว่าสีอาปอนเน่เชียวมังงน่าว่าสีดอพาสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มยกว่านาลูก็ดูไม่ได้
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุนิ้วโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึกมาอ้อนานากาในเหลียวเน่ในชนยังอายุนิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโก

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเย็นนี้อยู่กันนะลูกเนี่ยอย่าทงจู่มาเย็นเนี่ยเดือดอากาศต่อแล้วเลยเย็นนี้รัฐบาลก็ก่อเย็นเนี่ยจะก่ายก่ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยิ้มสอนนะขอเนี่ยจ้องนะเจอสุ่มนั่งเงินก็ล้านแม่เย็นเนี่ยเราวันพุธเงินงาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยเราเลยเย็นนี้ยิ้มสอนนะงานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่ขอรวยจะดราม่าเย็นเนี่ยนาฬิกาหลังเนี่ยนาฬิกาหลังก็นี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยุ่งอายามหัวหน้าขอเรียนนาฬิกาหลังตาเชื่อเพอก็แล้วงาเย็นเย็นนี้สบดจะอยากเดินนั้นว่าเราเลยมาเจียเนี่ยเรานาฬิกาหลังอายามก็แล้วมีนายสบดจะดูอยากเลยก็จีเมย์เย็นเนี่ยเราที่มีนายรอดามาย่อหายาที่ขอรวยจอดนะขอนี่แหย่อหายาก็ดูแล้วเลยนี่เราลือเจียเนี่ยเราเนี่ยเทียนาย่อหายาเนี่ยที่ขอรวยหอจ้าเนี่ยโลเลยอินยุงเรากระจายมุ่งใจเดอโลแล้วเราเนี่ยบริษัทก็มุ่งเดอโลไปเลยไม่ได้นะก็มุ่งเดอโลแล้วนะก็มุ่งดูเลยเกินเนี่ยเราเลยนี่ก็มุ่งอายามเราคอยฉลาดแม่เดียเนี่ยเด้งเออมุ่งดูขอนี่แหก็มุ่งอายามก็ละมาเนี่ยนาฬิกาแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยว่านาลุเนี่ยอย่าถอนจุ้ยละมีเนี่ยละเลยเนี่ยที่ขอรู้เออจะได้มาเดียเนี่ยเดเนี่ยล้อเนี่ยก็ก้อยเหอจากการอกาดานเนี่ยแม่ล้อไอ้เนี่ยตัวเชฟอยู่แล้วก็พ่อเนี่ยบินหาดาวแม่ล้อเนี่ยเหตุการณ์คือถอนจุ้ยละเงี้ยเนี่ยพ่อเนี่ยบินหาดาวตัวช้าถ้าก็ทบยุ่งนะล้อเลยเนี่ยยามีอาบูและงาเทียเนี่ยเราอันนี้พลอยวาสนาอันนี้มีนุ่มในเช่าต่อชาลอยเย็นเย็บบอกแล้วก็ต่อชาไม่ได้ย้อนนาหลวงพ่อเนี่ยบินหาดาวแกยานหาบอยดูลอยเนี่ยเราที่มีในลอยนี้มาข้อปัญญาแม่เฟบัวปัญญาแม่นาหาหลุดนะขอนี่ลอยเย็นเย็บต่อชาเหรอเหรอในเช่านาหาหมอมีอะไรและยานะเราเลยเห็นนี้เนี่ยช้อนเลยเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยเดแล้วก็มีองค์มือดูนะก็สบอปะนะคนนี้เนี่ยช้อนเลยเนี่ยล้อจำยองาซุ้มยี่สิโกจำยองสี่และแม่เย็นเนี่ยล้อ0532760007เรื่องอะไรเย็นเนี่ยล้อเธอพอในคนนี้เนี่ยช้อนเลยเนี่ยล้อหน้าเธอก็เฟบัวปะในคนนี้เนี่ยช้อนเลยเนี่ยแม่เย็นเนี่ยยิ้มสวยเธอก็แล้วเนี่ยนะฮะแล้วไงยากกว่ายากอะไรเจนี่ล่ะยกันนะรู้ว่าอุตุธรรมะเย็นเนี่ยล่ะที่ขอรู้จะดามาดีเฟบัวไปเลยล่ะเย็นเนี่ยนะฮะรู้นะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เอลเธอเดนเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยเดยุ่มเธอเนี่ยยอมยากอะขอเนี่ยมาชิญยากเกิดขอนี่จ้าสิเย็นเนี่ยล่ะเนี่ยเฟบัวไปเนี่ยขอนี่นะฮะเนี่ยยาไม่ได้แล้วเราที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์เอลเธอเดนเนี่ยไม่เย็นเนี่ยเย็นนี่เทียนาล่ะเธอชมีของเจ้าโลแล้วเราเนี่ยยานาหาบ้าผายยานาหาเกิดผายเหรอเดือดไทยมีของก็ก่อขอเนี่ยยาสีเนี่ยเกิดผายและเดียเนี่ยเดียยิ้มสวยก็ก่อยิ้มยาก็แหลมถ่ายจำไหมเนี่ยเราถึงการรัฐบาลป่าก็ก่อแม่เหรอเย็นนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อก็ก่อแม่เราหัวกันในลิขิตยาถอนเจ้าอย่างพวกเราคุยอ่ะอายามพักเงียบรอยเนี่ยจะก้าเอ็งก้าด้านไหนมาเดียเนี่ยเดียนิ่มอัตเมลตีนะขอเนี่ยถ้าก็อันเนาะจะไม่จะก็เอเนี่ยดันเดมาเย็นเนี่ยฮะล้อเดืออักขะอันเนาะเดียเนี่ยเดียนิ่มสาวก็เย็นนี่เนี่ยถอนเจ้าล้อเย็นเนี่ยเดืออักขะอันเนาะนะฮะล่ะที่เนาะฉลาดง่ะเดียเนี่ยเดียลาบะเชียง่ะเย็นเนี่ยฮะล่ะที่เนาะล้อบราสีนะขอเนี่ยสีโกสีล้อเลยนี่สีแล้วแบบนี้ฮะโกสีล้อเย็นเนี่ยอักหัวน้ำมันที่หัวง่ะเดียเนี่ยไทยอันนั้นนะอีน่าวันพุธละงาเย็นเนี่ยล้ออันนั้นเชบาลสีหน้ามิถุนายนอโหล้อเย็นเนี่ยหยิบพังอายาโกเชเวงาเดเย็นเนี่ยเดเฮาโคตรละโตล้อเย็นนี่เนี่ยทอนเจนิ่มสออายาเมื่อละคุยงาเดเย็นเนี่ยเดก็งานนี้ก็ก็เริ่มถ่ายต่อหลวงมาเยจกะด้านไหนมีไหนล้อเย็นเนี่ยต่อใช้ทิพย์ยุ่มแล้วพนะหาดามาเดอโดอันเนอชับปูผ้าต่อช้าเราเนี่ยจะคุ้มแช่หลักคือที่ขอรวยจ่อเงี้ยเมียโลและช้าต่อช่างอ่ะเดเย่เนี่ยเดที่ขอรวยได้หาเบียดามาเย่เนี่ย

À, thực ra những thói này ở bên hải đảo ta cha thực ra hợp dụng là lo gì nhiều à đồ ăn nó nè cha ta cha ngà gì nhà lo ở nhà không không che là khứ thì khó lỗi cho là nghe mẹ lo lấy cha ta cha đi do cả na luôn phần này ở bên hải đảo cái giờ na hải biểu du gì nhà lo thì cái sự ta cha chia ai làm là khứ hơn lo gì nhiều gì như là càng nhà chọn là lo giờ na hải không mà đừng à lo hay ตัวชาจีนังก็คุยเงี้ยได้ไม่แน่เราเลยยินี่ที่ไม่แน่เดี๋ยวข่าวมาชิเม่ก็เงี้ยแล้วเราเอ็กคนนี้ชวนนะก็ไปยังเงี้ยเนี่ยมาแล้วตัวชาจีนอ่ะเดี๋ยวเราข้าน้องตัวชาพ่อเนี่ยบินาหาพังเงี้ยเงี้ยช่องเลยเงี้ยแม่เดี๋ยวเราเลยยินี่ที่ไม่แน่เรายินี่นะหาวเนี่ยเรายินี่ก็การมีอุ้งตัวไปเงี้ยช่องเลยหมดเมียเดี๋ยวตัวชาสั่งเลยหมดเมียเดี๋ยวก็คอยเฮือโลจะยังเลยแล้วน่ะเราตัวชาพังดังเงี้ยเนี่ยเรายินี่อายามนี่พอสมเพอจังไงเนี่ยต่อชาติบิ่มนะขวานเนี่ยเธอสมเพอเนี่ยงาเพอก็เนี่ยแล้วมีงานเนี่ยเนี่ยต่อชาติบิ่มเดที่มีเนี่ยคนเนี่ยยามละคนรอยเนี่ยเนี่ยช่องเล็กเนี่ยแม่ยเนี่ยเราก็เด็กก็กอดยาขวานนี่เดมันก็ได้ต่อชาติก็หัวรอยเนี่ยเนี่ยช่องเล็กนะงาขวานเนี่ยเหรอหัวยังเนี่ยได้มีเนี่ยเราเลยเนี่ยมาบ้านยังไงเดยเนี่ยเดเหรอก็ยุ่มขวานเนี่ยเดี๋ยวที่กาเล่พังเงี้ยเลยมีอะเดียคาช่วยเจมังเงินจีน่าเหรอน้าเลยเนี่ยเธอเนี่ยเฮียยามเราคนน่ะเดียคาตัวยี่นี่เนี่ยทอนจูมีเนี่ยมาชิญามีเนี่ยเงี้ยช่องเลยเด็กคนนี้จ่อแล้วเราเลยยี่นี่เธอมีเนี่ยเราเนี่ยอะเดียคายามมังเงินน่ะเราเลยนี่เฮียกามีออกมาดูเงี้ยเลยมองมีอะไรแล้วน้าเดียเนี่ยเดียเธออายามเฮียกาอายี่นี่เนี่ยทอนจูเงี้ยยามเราคนเดียวเงี้ยช่องเลยเดียอะช่วยอายามรอนะขวานเนี่ยเหยียบมาขวานเนี่ยเหยียบดอยังเงี้ยได้มิเนี่ยล้อเลยเนี่ยดูมาอาคาดอพังเงี้ยขวานเนี่ยเหยียบมาขวานมาอุศนี่ไอ้เนี่ยล้อที่มิเนี่ยเหยียบมาบ้านนี่ล้อเหยียบมาปมายาไอ้เนี่ยล้อขวานเนี่ยนี้โยนารุล้อกันนะฮะรู้เหรอโยนารุเมียนะฮะมิเนี่ยที่นั่นมันยากเกอร์ขวานนี้จ่อพะเล่แล้วล้อเลยนี้ที่มิเนี่ยเงี้ยปมไอ้ปมเนี่ยเลดเย่เนี่ยเดเฮ้ยเหงานี่นะล้อเย่เนี่ยงานเนี่ยก็เล่มเถอะจักรดันเนี่ยมาเดเย่เนี่ยเหงาอาดังเบก็ก่อนนะรอยนี่ถ้าการรัฐบาลเปล่ารอยนี่ไทยช่วยไทยพลัสรอเหรออย่าปนเอาหลุดทุนจุ้ยเลยไงรอจากการเอกันเนี่ยพักเงาเถียนี่จิมินเงาแล้วก็นะอย่าหน่อยรอเลยนี่ถึงสื่อแล้วก็ก่อเธอจากการเอกันเนี่ยพักเงาจะมีเนี่ยรอยนี่อีนุ่มจะละไงไทยช่วยไทยพลัสแล้วเธอรอช่วยเสียบาดยาเดินหน้าหนัวยุ่มได้ยาวดูเย็นเนี่ยเราที่พับบาดเธอเราเลยนี่เถียนะมีอย่างเยอะยุ่มเจียเด็กคนนี้จ้ะเยอะยุ่มเจียเด็กนะเบอร์บาลานาเชล่าเสียงที่พับบาดแล้วพัดโดนเลยกันพยาดองงานในเย็นนี้ไอ้คนนี้เธอก็เย็นนี้ถ่ายช่อหาเดอร์แล้วก็งานเราเลยเย็นนี้สมเชื่อลามาเบียนนี่ล่ะเธอก็รัฐบาลฮอปานเนอร์ล่ะชอบานเนอร์บีจูมอเตอร์เดียเนี่ยเด็กกูเชื่อเชื่อเลยแม่ในเย็นนี้เด็กก็จะกับอากาศด้านหลังเนี่ยเธอน่าร้อยเนี่ยเหงาอันนั้นเชื่อเงินร้อยอีน้อยเนี่ยอันต้องไปดาวงานเดียเนี่ยเดียอันนั้นเชื่อเงินนั้นอันต้องไปดาวร้อยเนี่ยมินโนที่เอาปังงานจะกับอากาศด้านหลังไม่ค่อยมีที่จะกับก่อนยิ่งสอยกับเกือบพัดที่ปูนละพัดจะกับด้านเนี่ยเดียอีน้อยเนี่ยเราต้องไปเหมียวอันเดียร้อยเนี่ยเหมียวอันเนี่ยเราเลยจะดูจีอันเนี่ยเธอก็ไทยช่วยไทยพระหลักคืออ้อนอ้อนในจอลูเดอร์เย็นเนี้ยอ้อนแล้วเขาไปในออมนะช่วยแม่ดอกอ้อนหลังยาไม่เดย์และตัวจ่าเงาจ่าเงาเดย์เย็นเนี้ยเดย์เธอก็ชอบฟู้ดเดลี่เวอรี่และคั่วงานเนี่ยเย็นนี้เฮือมีแบบนี้นะเมื่อหลักคือจอลูเดอร์เจ้าหน้าเงาเย็นเนี้ยจิมินเงาแล้วก็นะเมื่อมาหลักคือมาจอลนะรอเย็นเนี้ยเธอเนี่ยโลทอฮาโลคือทอฮาอะมาจ้างเงาเนี่ยเย็นนี้เดี๋ยวจะมาเจียงเราหุบป้าแม่ฟังหลวงป้าจ้อแม่สมเอจ้อเราไม่บอกป้าป้าจ้อเนี่ยแม่อายป้าจ้อเนี่ยรู้เลยเราเหนียวแล้วงั้นขวานเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยแบบมีออกมาเลยเดี๋ยวทุกตัวจะออกมาเลยเธอก็ออนไลน์ไปเนี่ยช่วยบีเจเลี้ยงก็ดูจะมาเลยแล้วเหนื่อยเดี๋ยวนะฮะเธอก็มีอ้อยเดือดเราเหนียวงั้นมามีอ้อยเดือดงั้นเลยนี่เยอะมากเงี้ยเยอะจากการเนี่ยมีอ้อทหารมาจ้อไม่เนี่ยลูกเขยทหารมาจ้อไม่เนี่ยเฮ้ยที่สารงานเธอเหนียวดีเธอมีเนี่ยเราเลยนี่เขาก็ชมว่าร้องยาเดือนนั้นมือมาจ้อนเราเนี่ยว่าโลกเนี่ยทหารยาเดือนแรงอะไรเนี่ยเราถ้าก็ยังจะมาจริงจริงเหรอก็จะมาเมื่อเราคุยจ้อนเราเราสบายบ้างออกมาเลยเราเลยนี่ลูกชิ้นทุลุลุออกมาเลยแล้วเราโครงการไทยช่วยทำแบบอะไรทำมาเลย
hay in a law, let a barba pong, a la chimel be the honor, a la bane a choy be your leg or do. The law ye, near her whole world. Nanwa only nanga, ne ye, ni mula, who join a lot of halo to hide, I mean a law ye, near. Termine de ye, near de, in none adam, be my je, ye, near law. Taga chimel be the onya, de ye, near de, and you may have William Lacona noir. Chamber the on yaw do ye nyo a lot of guy. Chamber the on god do not connect a guy, you must honey day ye near day. Applicate chan tungan. Lakuga le on the only yamaja day ye near day. Applicate chan tungan, langa ye nya. Now le on the law, all up on my day, then I know all up on it on yaw law. All up on it, you are ye ye. The jada doji yen ya, uje ya, ye nya law, je her dear jingale. And now, when you grab the quality power law, not jetty power, got to knock on your lineman. Jetty power got to knock on your choppy food, like honey as a saim knock on your Robin Hood, the kunga day near day. Her got her now upon an attay near law. To me, her jam, but your general word on your panga city near day TJ. Tipo, when I'm a bit on your jay, near your girl upon it, a little tipon at there. The onya de ye near day. To me, that law her now hot near her ye near your order. To go home can't tie to a tie patch on your beer legger do the let only tie the jagger egger gun a lady murder who draw the law ye know. You know now, law let about by Taga or la bonnet on my night to me, epic chant tongue no bat like be the onya day. Early ye ning and a hollow and a law law. Gako her call a hoy ye near your order. Hadam a chasing yan long mona, law lay ye near to guy. Web thai choi thai plus dot ts la khu pa le an jolong le nya nga de ye ye holong le nya nga de ye nya de na aduma lo ye nya aduma thaga khong kan thai choi thai plus la khu tho yum lo de lo ye nya nya ye de la ta ba pa ne choba ga nyum yum lo de na an chen nga ne la ta pa bi yum nya ma je de ye nya de nya thaga ola pa ne bi ye nya ga du de langa the ye nya lo ano cheng ga ne la ta pa he a de ma ye lo na nu a lo a go pa ne kho ni ye nga yo ha go de ja le le lo yo ke pa pa ne kho ni ye nya la men choppy ho lo bin hut a go pa ne kho ni ye nya nga de yo ha mo do a go de ja le lo le ye ni he ba myo ho pa lo ma nga myo ho pa na ti je mo ma lo nya nga chu me do o the lo yo e kho ni ye de na nu a a jo lo kho a go pa ne kho ni ye nya เออขอเดี๋ยวยุ่งจุ่มล้มเลยเนี่ยล้อรัฐบาลปานเนี่ยที่นนี้อ่ะบ่าเบียนิชอบบ่าเธอยุ่มเนี่ยเนี่ยล้อนะตัวลูกที่นนก็ดูแลกันอย่างดีมากเลยกูเชื่อยุ่งมาเพื่อดอมเนี่ยที่นนตานะขอเนี่ยสมญาตสมชื่อสมบัติมาเจนี่ยุ่มเนี่ยงานเลยนี่เฮ้ยจะมาเจอไอ้ยุ่งสอหรอยี่ตัวนั้นตัวยาสัญญาเลยแล้วล่ะเนี่ยมีความดูแลเกินเลยขอแบบไม่เนี่ยเลยแล้วน่ะเอาอะไรเอาไปล้อเชื่องานเชื่อบ่าแต่ขอยืดยันเนี่ยน่าเหตุย้อนเลยนะขอนี่แหละอีเนลเราเหมียวเยอะเงี้ยขอนี่พายุมเนี่ยเราที่นอนเยอะแบบมาเจนะออนไลน์ไปในเยอะไหมเราก็เหมียวอันดูในเยอะไหมเราเนี่ยรัฐบาลเขาไปเนี่ยแบบมาเจอีนานัวจุมเนี่ยไม่ได้เยอะเนี่ยเด็กทีนี้เนี่ยเราเห็นนะขอนี่เธอเนี่ยไอ้ยี่เนี่ยเราจะก็เอ็กซ์ก็เนี่ยเลยถึงก็โครงการไทยช่วยไทยพาร์ทคู่เหมียวอันเขาไปไหมเหมียวเยอะไปไหมเยอะนะรวยชิ้นยาเกือบแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขวานี่อัดดังเบลก้าก่อรอยเนี่ยอันนั้นใจที่ก่อก็ดูเขาก่อนนะตัดเล่นนี่เนี่ยมาไหมนี่นะรอยเนี่ยเธอก็ยี่โครงการไทยช่วยไทยพลาดเลยคู่เธอไม่ยอมเยอะแต่มาเงอะจะโดนเยอะแต่มาเงอะรอยเนี่ยยี่รถทัวร์หุ่นมาจีเงี้ยรอยเนี่ยบริษัทบขสในจีนะเธอก็ไทยช่วยไทยพลาดเลยคู่เธอขอเนี่ยจุ่มยาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจงหุบบากุเทมะยังอีกอะไรลูกทัวร์จีนอะไรเลยนะขอเนี่ยบอกข้อสอเนี่ยจีเล่นนะแล้วเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัดเธอเนี่ยขอเนี่ยหยุ่มยาเนี่ยแล้วเธอก็รถเมล์หนาดูรถทัวร์หนาดูอีเนี่ยขอเนี่ยอยู่บริษัทอีเนี่ยขอเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วเลยนี่มันเงินนะขอเนี่ยเธอก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เลยคู่กันเลยเนี่ยขอเนี่ยเยอะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดขอเนี่ยยูจะมาจีงเหรอยูจะมาจีงเหรอรถทัวร์จีเพื่อบอกว่าเธอมึงเอี่ยวกูยาสีบาดจีงอะไรและนะเราเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัฒนาที่นะเราเนี่ยรัฐบาลนี่ยาเดือดที่ยาจะเน้นดอนะสมยาสมเชื้อสมบัติมาอยู่เนี่ยเบอร์เนี่ยเราเฮ้ยสมยาสมเชื้อสมบัติเฮ้ย
tôi có thể phân này dân à, có dễ là tôi nà bộ à tôi đó lòng à này dễ nhì. Thế mình này, tôi bởi khỏi này dùm nhà, mẹ đề dễ nhì ở đây. Dễ là nghe khỏi này dùm nhà ngà ngà dễ nhà lọ tôi gà, bọc khỏi sổ bà lọ, lô mê lô thua tôi bỏ dì lê nè, tôi gà thay cho thay phá lê khua tôi dùm ở đây dễ nhì ở đây. Sự ngã thích tôi mà dạng là này dễ ở lọ dễ nhì ở mẹ ơn đồ lạc cơ mà lọ lệ dễ nhì không cần thay cho thay phá lọ. Thực ra ông là bạn em nhỏ ấy thật là khỏi nhà già già đô đô gì mà người nào mà ở nhà ngã đi hiện như đây giờ chỉ nhỏ nhỏ mà ở nhà ngã đi thưa này ít chủ hàng ngơ cà phê hàng ngơ chỉ là nó ở nhà là họ nhiều mà cho ông đồ lô là nó ở nhà ngã ông là bạn em lo đi hiện như đi mình này hôm nay khỏi nhà thì có lo hiện như cho cả ai cả đàn này này bị bị cả đi hiện nhiều anh ấy giải thích có hiện như là lo thằng bà ba cho cho ngã hiện nhiều mà mấy năm thằng bà ấy cái nào khỏi nhà bà là như gì vậy ngã hiện như là thằng bà là thằng bà gỡ lại này lo gắm ra là để hiện như để thưa mình là hơi cái giờ là nghe cổ chuyện nó là thằng bà cái giờ này một tí này anh út tin cha vừa cũng là gì cái này gắm là hơi để đưa anh ngã là lo hiện như gỡ phá phá ra lên nhá gỡ cái con như mình ngã là khỏi lên để lo hiện nhiều thằng bà รัฐบาลเวลาชอการบวชแล้วคุณอาเทียเนี่ยเดี๋ยวจะจะมุ่งยมึงอะไรชอเชื่อรอยเนี่ยรัฐบาลจะเนี่ยละจะเนี่ยละเสียแล้วที่พวกเก่งอาเทียเนี่ยรอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าก็เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจะเนี่ยทำนะรอยเนี่ยถ้าก็เนี่ยเฟบวกไปเลยเนี่ยรอยเดี๋ยวนี้ถ้าก็ชอโปรอยเนี่ยไทยคู่ฟ้าแล้วคุณอาเทียเนี่ยรอเหรอไทยคู่ฟ้าคือก็หนาเลยเนี่ยรัฐบาลก็กอดก็เดี๋ยวจะเอาขอเนี่ยถ้าก็จะพอดองเนี่ยถ้าก็จะพอดองถามแม่รัฐบาลไปแล้วถึงไม่แน่รัฐบาลไปก็มัวเดียเจียก็ดูง่ายเลยในนั้นคนในยี่สิบยามอนะถ้าก็เฟบัวไปเลยอันนี้ล้อยี่เนี่ยชอปงเนี่ยล้อไทยคู่ฟ้าเลยคู่เธอปูเลยเดนั่นถ้าก็ไทยคู่ฟ้าหลักคู่เลยอันเกินนะล้อถ้าก็บอกถ่ายยังไงถ่ายตอนถ่ายตอนเนี่ยเราเลยยี่นี้ร่วมโหวตผลงานโดนใจ60 วันรัฐบาลอนุทินและบทฐานในยังไงเดยี่เนี่ยเดถ้าการรัฐบาลปานเอวก็เช่นเหรอกำดาลเอเจเจียเลียเนี่ยแล้วเราเนี่ยถ้าการยอมมาบิชอเชียงานเอเยนี้ยอมมาจูการจังเลียเนี่ยไม่เจเยเนี่ยเราอินยุ่มเนี่ยอันนั้นเชกโก้บาลาเฮสิงกันนี่เดเยเนี่ยเดอินาอันนั้นเชเราเนี่ยอันนั้นเชกโก้กันเนี่ยอายามบินเนี่ยงานเดเยเนี่ยเดถ้าการบาสุริการเห็นล้านรอช่วยแชร์บาก็กอแม่ไทยช่วยไทยพัดและคั่วเธอแม่ยมยาจียมยาก็ยังง่ายแทเหยียดเนี่ยรอนั่นถือก็เหยียดเนี่ยรัฐบาลปะรอชอเชื่อโดนเนี่ยรอเหยียดเนี่ยชอเชื่อโดนเนี่ยกลุ่มเกิดโดนนะขวัญเนี่ยรอยมันชอเชื่อโดนเนี่ยโดนเลยเดินนะแพ้ห่อรอแพ้ห่อรอบินเนี่ยมันจะได้เหยียดเนี่ยแพ้ห่อเราคุยนะขวัญเนี่ยไทยช่วยไทยแล้วบทไทยในยังง่ายแทเหยียดเนี่ยรอเธอมีเนี่ยรอเหยียดเนี่ยเลี้ยงเนี่ยดองเลี้ยงไม่ได้เพื่อนก็ดูตัวลูกนี่ยะหรอนี่ยะข้องเกินง่ายแท้เนี่ยหรอที่มีในหัวหน้าขอนี่แหละยาที่ก่อและจะการแอกาด้านไหนเลยเดียเนี่ยเดียอายามหัวหน้ายุ่งนาฬิอายามเย่ลาตาสุ่มเชื้อสีเพอเบียร์ล่างง่ายเนี่ยเกล้าง่ายหรอที่มีในหัวกะที่เห็นหนาวในรอเนี่ยตัดชัดที่ยุ่งเลยพนาหาดาไม่เดียเนี่ยเดีย

0: 他那块呢，到车站去边老嘞，你坐个跑呢，比那还大的，你得有啊，那路外也那还比较多，也你咯，就这个到车跑呢，比那还大，你阿多了，你厂里呢，就长路伢嘞。ya lo ni ngi chong le ngan da ga sa bo bi ne ma ye ya lo ngan da ga sa bo pa ne chang le nya me ye nya ga na ga me hong pa mo the lo na ga wa ba ne nya le na lo ni the sa ma yu tha nya do ma yu tha nya ye nya lo te mi ne cha do nga ma cha do nya bo lo nyum na ga ko yo ko na lo ni ne cha le cha do lo nya le le na ye ni the sa ye ni ne nya le do he bi do ye ye nya lo te mi ne lo那个是我比你他看到了，哎呀，这朋友啊，你找人家没得了，多呢他妈，那老多在提啊，那块呢他个，俺呢，他讲你找人家个了很没得，老米呢，后来伊呢，老，啊靠，俺呢也提呢，哎多伢得了老也牛，那么多那伊呢，哈拉提呢，伢得了，呀这个那个，那点嘛那，你前面那老货多了多呀的，老也牛伊呢，跟个能啊。那老嘞，人家提破账嘞的，伢有么多啊？有哈咯，他无他嘞用路嘞，人家咯，他咪呢咯，阿卡阿诺伊诺阿个伢诺伢嘞，那老伊牛，好多啦多家都得提破伢厂嘞，伢咩伢伢多讲伢厂嘞，伢个，个老妈多出面咪伢那喊伢个个 joy 嘞，那个老伊牛阿可能个老妈的，他咪呢咯，个这个国家好，老伊牛伢厂嘞伢咩的伊牛的。哎，个呢呢，老爷牛个高粱头和帕家个一个，但呢伢的爷牛，哎，个这么木了会个高几家个一个，但呢伢爷牛，个这么木了会，老，俺呢个家我们家好多好，有伢你家爷牛爷牛天啦，那好哩都都很忙哦咯，爷牛天啦，罗丹很忙好哦咯，老这么木了会呢，这个有罗马都人家天啦，换了罗丹，那块头老嘞爷牛好呢，伊们呐，老爷牛，他个阿超呢。来的来空啊！老嘞，你 application 老那个把那老出下托下托好你做，也你啊，他个当路呢，这个一搞的也你得当路在那装枪买，来空啊！他也你啊，老他个也你出下老笔记老个读哪哪有枪头老嘞？你当路把那这个一搞了呢，他干嘛个就要把老也你他呢要偏要你来来偷偷家呢？天黑，在哪里出来比较了？在看你们个伢子的爷爷的，用把半截爷爷的罗马呢？有半截的爷爷的，这面的伢来个呢？路好有面个呢？你们这慢慢来回拿了，爷爷这面的啊！天黑在哪里出来比较了？在看你，路有个样就让把拉到查拉伢子爷爷老头一拉好把老爷爷，后来来来来查好你啊！个高度了伢来了嘞，爷爷。他们呢，老爷爷还有个妈妈呢，老爷爷他个干嘛？他哪得个叫他老爷爷啊？对么？老会叫他买眼子咯？啊个干哪鸟？啊个干嘛哪鸟？那老爷爷天哪！老爷爷他呢？个这边么是哪多么个个好呢？那老爷爷他们呢？老爷爷老马比哪只的？老去他个床头还有老在么？哎。都都嘛，哎，老爷爷，他个阿来阿爸呢，出下托下都嘛，哎的，爷爷的，他们呢有完那路也上天，爷爷们呢，老爷爷在那么呢，爷爷那的爷爷阿爷爸就好地嘛，爷爷，老他们有完那路也新年呢，以前伢排的来这个一家的那来爷爷妈妈呢，老爷爷个叫个姐，有票有呢，来个他的嘛个爷爷，有吃有票有那有票。到道路，后来我接他呢，咯，比人家好嘛个，咯，天黑点哪呢，出下阳，咯，爷爷托下比人家好嘛个的爷爷的，出呢，来唔他呢，堵来家的爷爷出下也比人家堵咯，咯，比一开个堵咯，来家爷爷咯，要票好呢，要那头哪呢咯，出身口袋，你看我这个就个这么，你搞他头哪咯，爷爷，提这个呢嘛，人家来说谈啊，爷爷，咯。哎，看呢，要吃，可能要票，会唔拿咯？就先考量。来看下呢，因为天黑在哪呢？出海比较了，咯，出海比较会唔拿咯？就问个伢呢，爷爷。哎，看呢，天黑在比哪伢咯？我接他呢，比伢伢来问伢的。要票要拿，可能个后来就伢看呢，帮助爷爷咯。我接他呢，比伢伢买了咯，爷爷。要票要拿，可能天黑比哪伢来问个呢？ ถ้าเราจะทันในปีเดียร์แล้วมันเงาเย็นยาล้อเงาเย็นนี้เราเคยจ้าแม่โลจ้าแม่ยกหานาลูมาชิญามีในยาเลยแล้วมาเพี้ยยาเย็นยาล้อตานูเธอถ้าติดร้านเงาเดียร์เย็นอาจจะมีในงาแล้วก็น้าขอเนี่ยโลมังอมีไหนโลเคยมังอมีไหนยกหานาลูไปขับขี่แล้วคู่เธอยาจ้าเย็นยาล้อแบบที่เธอมาจานาโลมาบินหัวเดย์นั่นเธออาจจะชอบหาทหารเดิมไม่งั้นเจรอยเย็นโยย้ายที่ตีแล้วพยายามจะดังอ่ะเย็นเนี่ยใบขับขี่เธอรอชมย้อนเธอก็ใบขับขี่อาจจะชอบหาทหารเธอนะเดย์เย็นเนี่ยเดย์ใบขับขี่สาธารณะและคู่งานเธอเย็นเนี่ยรอชอบหาทหารรอยเย็นโยตุ้ตุ้งโง่รถแดงโง่เทสีโง่อะไรปะเนี่ยโง่เนี่ยทหารมาเอเย็นเนี่ยรอยกหานาลูเธอก็ใบขับขี่สาธารณะและคู่เธอจ้าเดย์เย็นเนี่ยเดย์อาจจะไม่ได้ทำมาชดล้วยรอบลงอ่อนยาแต่บางเงอรอท่าทางนั้นแล้วก็เทียจังก็ดูงานแล้วก็น่ะอาทิตย์มายามีไหนรอเย็นเนี่ยเธอก็ยอมมาจอมเฉชเชาะยาเจ้าหลังยาดูจังปองเจียงงาลูจังป่ารอช่วงหันเสียห้องงาลูก็ยอมปองเจียงห้องยังงาลูแหละจอมเฉชเชาะจี้อาเดียเนี่ยเดียอาจจะไม่ได้เฉชเชาะก็ดูงานแล้วยอมมาดูแต่บางเงอเบอร์ยอมมาดูแต่บางเงอเบอร์อาช่องยาทหารเบอร์เย็นเนี่ยที่อันนั้นมาอย่างนี้เราอย่างนี้ช่องอย่าบอกสุดเลยจ้าลูแล้วเราอย่างนี้ช่องลานาลูเราช่องเดียลูแล้วก็เนี่ยจ้าป้าจ้าปองเขาอย่างนั้นฮัลโหลก็มาบีบมัวอย่างนี้เราช่วงหาทหารมาบีบมัวอย่างนี้เธอไม่แน่เราอย่างนี้เธอเนี่ยเอาละหุ่มมาทหารลูเราช่วงหาทหารลูคิวหุ่มมาลูเทศิงอลูเหรอยกันนั่นลูเราช่วงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและข้อหาเธออย่างนี้เราเจ้าหลังเงยบังอีสันีบังเจจังหัวงาลอยมาปะบังเธอแล้วเนี่ยช่อเชี่ยหันเนี่ยมาบังงาเจแล้วนะขอเนี่ยไปขี่สาธารณะแล้วก็เธอจังยานเนี่ยช่อยานถอดหันยามะเอขอนี่ลอยเนี่ยเธอก็จังบังหงาเจช่องเสียหงาเจแล้วนะหงาเจยอดจังหงาเจแล้วนะมาบินว่าไปกับขี่เธอแต่ขอมาโดนเนี่ยเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยลอยเนี่ยยกันนั่นลูกเหรอกันเราอยู่เมื่อก็จอยอยู่เมื่อเราอยู่กันนั่นรู้เดียังมาชี้เนี่ยยังมาชี้แล้วเราเนี่ยมาเอ็งเนี่ยมาเพี้ยเนี่ยเราเธอดันโน่เราจะได้ติดหลังเงี้ยเดียถ้าไม่ได้ยังหาเจ้าลูกยังเมื่อช่างเท่าเราเนี่ยง่ายยังไม่เอาปูเจ้าหลังเงี้ยเนี่ยเขามาเราอันดูเมื่ออีเงี้ยโลแล้วเราเนี่ยที่ก้าหน้าเดียก้ามาโยนยิ้มไม่ได้เราเนี่ยโยหือมันเงื่อนไม่ได้เราก้ามาอีโน่เฮอีโน่ก็ดูนะอาชาพ่อเพียวมึงเรามาบินหน้าเดียไอ้นน่ะมาเพียวๆมึงน่ะมาบินาเดแล้วบทถ่ายากะจอกะเจพอปาเราอย่างเงี้ยจอดวันคู่จอดวันขี้แล้วบททันได้จังอาเถยเนี่ยเหรอจอดวันคู่ไอ้เธอนะขอเนี่ยรออย่างเงี้ยอีน่ะอันน่ะอย่าจะมาจังไอ้น่ะเชวันคู่กันน่ะอากูพอปาแล้วก็งาเถยเนี่ยเหรออันน่ะนี่อันน่ะอันน่ะโกอันน่ะเยอันน่ะเชแล้วเหรอคงเงินน่ะให้อากูอันน่ะเหรอเฮาพออาชาปาบินาญามะเดแล้วเหรอเฮอาชาปาบินาน่ะญาชาพอปาเตยนาเบยเนี่ยอามาปานาเลนะชัวยาเอลายอซาลาเบลอกามามาคือมิเนลออีพาลาพาเกยานะเฮญีพอปโลงนาบจอนทาจีนาลอเยเนียวเอลาอีโดลาโดโลกออีลาโดโดซาลาเบลอลีนีเทมิเนเฮดานโกฮอลังเอแลเฮอาเฮอาเฮลอกาเดลอลอเยเนียวอาชาปานาดีนาอาชาปานานะเฮอามาปานาลาฮลัวนะขอนี่ยุบหาเดเยเนียวเดสะตาเตียงายาบาโจขอเยจีเมเยเนียนะอาชอเยเล่าขอนี่สารางาเยเนียโยมยาก็ยามาเยเนียวรอเธอมีเนี่ยฮลัวก็ก็อาจิมาชินยานะขอเนี่ยเธออาชอเนี่ยโลก็จอยอยู่เมื่อสารางาเยเนียรอโยฮาโยกานะลูกสงฆ์ก็มาแล้วใบขับขี่เธอเยอะๆละมันเงื่อนมีเนี่ยรอเยเนียโยกานะลูกสงฆ์ยาอ่อนเนี่ยจอเนี่ยจังเยมีเนี่ยเดเยเนียเดเธอมีเนี่ยรอเหรอก็จอกระเจี๊ยโลมานามีนะรอยพิวเนี่ยงาโลยงาโลก็จอกระเจี๊ยยบทางะอย่าอากูเงินะรอมากูเงินะยบินางะยเจนะโลยมือพะขอเนี่ยรอเหยียดเนี่ยยังหายาโลยมือจะชาเดียเนี่ยเดียเหรอนะขอเนี่ยยิ้มสาวกาเหยียดเนี่ยถอนจู่อายามเหรอละคุยรอจักาเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาเดียเนี่ยกันเนี่ยนะรอเหยียดเนี่ยอายามขัดเจ้าเหรอไอ้ยชากาเล่บินาหาดาเกมาเดียเนี่ยเดนิมสองกาเล่มทาหน้าขวานี่ล้อเธอกาเสียงจะลงมาปานเนี่ยแม่เยเนี่ยเรามาลาขับพูนเนี่ยล้อเนี่ยวเธอกาเหมือนไอ้ยำขัดเจล่ารวยพอบินาหาดาเนี่ยล้อไอ้ยำเจียนะวอยมาเดียจวานารวยจมูกจะซาดว่าหลักคุยจะดาวหลอดเดียโนยองานเน่อายุเชื่อมือเนี่ยล้อเธอกาเหมียวมั่วดูสวทเชียงใหม่ในที่ขอรวยและพัฒน์จุฬามาเดียวอยมาเดียอุดูทำมาI'm sorry.
1: 擦擦嘞，喵，没错嘛，呜我马擦嘞，喵，阿都擦了乌伊，阿昨天擦嘞，就啷个吧，昨天就。啦都没力的没努啦啥气要提嘛啦啦呃保罗好大吃你啊从保罗啊不吃你啊大从努提大路诶努度啊啦你吵架啊都骗啦啦呃老妈哦努你里屋我家当你里啊努么你去查啊哦把手米吃啊没啊铺啊哦叫妈咪路闹哈提啦草努啦啦哦都咋比呀啦女啊哦都咋比呀哦咪路老妹啦和啦你啦老妈的啊哦老妹叫妈咪路闹哈提啦草库马好米啊都古好米路啦叫妈咪路啊母啊婆我谢谢娘奴啊日你奴啊妈哎我谢谢娘母哟呀米老布诺哈提啦咋呃妈呢啊从妈呢不妈呢诺啊都叫你儿咯妈啊我妈呢不妈呢都比你儿米老咋呃咯妈哦叫妈米老啊母啊婆下下哎米啊的好努你来个家当你来啊努忙几口茶咋呃啊都没力的没啊努拉萨桥的妈咋咋个爱领哎俺从到妈娘啦咋没不来干哎不到了妈娘啦又没不来干哎从农村到妈娘啦咋母哎啊从农村到娘大妈子不到了妈娘啦又没不来干哎不到了娘大妈子里娘哦好努你来我家当啊哦谢谢哎娘母哦努啊日你努啊妈啊做菜你把酱呀有也啊米路恩哎娘把我到拍一呀若是哈啦娘嘞吃送八酱一呀一提家啦阿弥陀罗嘛阿哥到拍一呀若是路爱看哎好努从到娘大妈子娘嘞别到六娘大妈子阿二娘嘞从到妈娘啦叫哎从到娘干嘛都不到六年大妈子啊二年嘞叫妈咪路闹哈提啦好努从到年大妈就是会不到六年大妈子是会没有叫妈咪路闹哈提啦咋呃妈呢我打咖喱什么听我呢打呢我开咖喱什么土啊里呢俺家呃龙啊母哟把手米吃啊母啊婆啊哦那从农会嘛都好龙家呃米路沙天流嘛哥沙家家呃米路龙啊母哟从农会嘛都好龙家呃沙天流嘛哥沙家家呃米路嘛呢乌达咖喱什么听啊从农嘛呢不阿吉吃吃呃农哦胖啊大呢六帮呃热茶中呃哦胖啊嘞女娘母哟阿都没力的没努努呃拉萨桥的妈子努呃就老阿阿老的就从农茶老阿要的茶老妈的我说啥哎喵 Polo tatinia ton polonga botini ata sonoti talue duma umude Baso miti ya mungapu gao sasa emia Nyaba tombi ubua ta nyaba gola uaju Lue dunga nyaba tombi kasosolo nyaba tombi kahua yeu Baso miti ya mungapu gao de Apeo mama biuza yi Dale ma e joma noga masibu Yi joma ngacho masido da Mle ma ngu joma nocho masido da Mga mu o chono si ulo no si lum Matuma nya aga no nya do ma ho Jia shesha e miya ma oho yu yu Ila milo bunya inga hatira Ya u ma iya mi hongwe nyua joma lewe Ma i milo sema kola Donge onge mazu sange magu Aulo mia galo masaya chuzami Ya u galo majamale galo tumumae Tumua jutiga mayu tumua chatiga mala Au nyale Maia miha wenyo jomai Mai milo sema kola Doga leo Hongwe monte joa monte Ye ma sanya miti ya mga po za ma de Ma iya mi hongwe nyo Anja hongwe chi che joa chi che Ye la le o hongwe za che joa za u ni to Due jo ma galo me so ma le Meso wa jiga tiga mayu, meso wa cha tiga mala Au nyale Pyolo ma moti lo maga A nyale Huyo wa jidu anzolo, shalam onya Huyo wa cha du anzoma Shalam onya, galo maja male, galo tumu mae Huyo wa jidu anzolo Lo shalabule gange a Huyo wa chadu anzolo Shalabule gange a Ngapyo mamo samo mome Ngati liu maga saga Mome joma ngapyo mo anuda la de Joma ngati ga upe Duga uwe Joma ngapyo mo anuda Tala ngati goso ga upe Tadu no Joma ngapyo mo anuda Lanu mati Joma ngati ga upe Dudu mati Sono ga upule nope Mga ila nyai Gata weso puwa tono Lue mnya Sono ga upule nope Tamdi Gata weso puwa tono Tamle ma Galo ma sa la chu zami Zau nolo sumsa sumu ladu Sumu ya du du Yolo shalam onya O galo me soma O awe ho yo yo Galo ma jatsu mga ma Mane bo hu ye te sum Ko ma ngu Mane bo hu dane bo hu de te nga Ko ma ngu Miya utu se shum yo la Ko la lo miya nga ha utu lu la mi Lo lo sa lo la zami zaga elenge.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 นวันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมชเปอร์
2: มาซุงค่ะ
4: พบว่า
2: เนาะจง
5: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้
6: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปากกระเจ้าโคโพเปิดปากกระลือปากกระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลือจอปาโมสาสมูลลอพีตาดิยอผาแก่เปิดปากกระลือปากกระยอดิยอผาแก่บาจอปาโมโดกระเตอล้อ
1: สปสชชชแวตาชววาสีตาดมือผ้าดวดขีก็มินีแดจ้าดอนเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วปลาเสภัยเอียงอ่อมีแวพอมือปลาล่าโพอุทอล่าล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีปลาบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุยโกรกนุปุติเตอร์ตาชาเกลเล่ปลาบามาเรเริ่มมองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอร์ปลาแล่นี่คือชีแจซัวพอโกปลาเปรย์บาดอมมาเจอลาซาเซบาปลาบาดชาทาราซีเมียปลาบาดชาเอชไอวีดอกปลาแล่คือกิโลตึกจาซัวกุดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปลาก็งานเดียวก่อนเดี๋ยวเรา
2: ดอปูแบบปากยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอก็ตอบเปิบว่ากลือปว่ากันยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นแล้วตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาฝ่ายไพโรดแพลเลวิทยุกลือหล่อขจแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่เตตออีโอแกสก็ลซาตาเชอร์กตอนเลิกโรคอมือทอชิแกนักควินาริและติเลอร์อานาริติชีกันหนาดอบแกรกว่าดอบกาเซแพลเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลือกยานนุชคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พระบาโคFM 104.25 MHz เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHz โอเคสก็ลาซาดีอีเนาะโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกระเซพเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อเตือนนาตาปูเนาะตัวแต่เล่นเนื้อเกอเคกนาตาซาวีเคกนาทาปอลเลบเลเนาะหรือโพธาโพกว่าเล่นตมุกิดูกันหนาเนาะตาเชอร์ก็ต่อไม่โอดีจะเกิดออทอเฮน่าเนาะแต่นี่ไงมูนิมูซอตชีลามิถุนายนนี่คือโทยากยะคือจิกคุยเนาะและกาเลอร์โพลีโอเลอร์

Nì, từ từ lơ khi lơ khứ nì đi vào nó coi đã chơi lơ bắt đầu bắt đầu tôi chơi mà chơi ngân ụt nún đẹp nó đi xóa lơ coi đã đẹp rác cơ ta để nó đưa ăn nữ lý nó ta bà lơ khứ bỏ nó nữ lơ mồ khó ta chơi cái tỏ lơ lì nà rị gò khó nì nó đi chơi lơ đơ sắp đi nà đơ ghê nó lẹ quả quả lơ bàn chì phi nơi ta nì nó đi xóa cái nì phá kê phô lè xua mò đi xóa lơ cơ ta nó ý khá đơ kê đi xóa bắt đầu bắt đầu tôi chơi mà chơi lơ phô xa hồ ta nì nó ý khá nì ăn nì có gà lẹ gà lơ nà phô ổ đơn ổ phè lọt ta đơ đi xóa ปากมือนานเนี่ยมอเนแลคือก็เนโพวเมียสาและชอก็ดาสุติบัติเนาะเนกจาอาบัติประจําตัวประชาชนเนาะสํานักทะเบียนบ้านเดนโพตาแลเฮลอเลอร์บ่ก็ดาอบต.ก็อําเภอขอกว่าละกะยอนดนาวีตือละตาเชกตอเลอร์ตะลาตะลาก็ปากชื่อเจตละคือปอคือปอดิซอละตะนี้ยายนึลิเนาะลามิถุนายนละนี่คิกะโทยะกะยาคือจิคุยเนาะปะปากเกฮิโลปโซโฮแล้วประดุปปานเนี่ยเจ้าดาเกฮิโลปโซโฮตื่นเลื่อนนี่อันนี่คืนนี่เนาะไม่ตื่นเลือกอีกคืนนี่บลอเดอร์ตื่นนี่ละบาเนาะไอ้คันเนี่ยแกตัดตัวเจอมาเจอเลยปากแกจอดแต่โพก็ร่าเราชอบเลือกโพนี่กันนี่เวดานเนาะอ่ะตัวโคเดอร์แฮเต้กันนะโอเวดาเปย์อีแต่แค่ก็ก้าวลัสตานเนาะโอเวดาเปย์อีแลราตอมุกันนาซาตาซาวีปอลเลอร์ลิโพทาโพเคโดกันนาสเตเนาะและกันนาดอกกว่าตาซาวีตะเพลออีข้อชวาเนิมแมทีเจ้าปลาอัตตาซาวีเนาะ

เกิดเตอร์ลีตาซาวีแม่ลอยอาตานาเตอร์เพลขอเลเทวดาตาซื้ออยู่เนาะออทอลีเมื่อขอดับแวโอเลนาตอปูเนาะเกโดเกินนาเวดาเนาะออทอยนาลีเนาะเมื่อเลก็กาเลเกโดเกินนาตาซาวีบาลานีตาเชกตอเมโอดิบก็ออทอยนามาบากาแม่จะเคลือเดอวิซาจูนาก็ดิเนจันเนฮาเกเกินนาดอกกว่าตาเกิดเจาะตาบอบาชิเกเนาะอีกันเชกแต่บากาเดอเลปรากวาดอฟุตบอลเนาะดิซอเลฟุตบอลเลิกกอลากอลเลออาเปรลซาเนาะปกว่าดาเลอาเปรลซาเลฟุตบอลนี่เนาะดิเนจานีบาลานีเอาโอดิซอปาเรลุคูลกเวเลกมาที่กอตอลพี่กาวีเลกลุลิเจดิซอตุมีกว่าดอคอลลอเนี่ยกว่าดอวีลอกลุลอเจเนาะแต่ใครนี่โยจะแต่ก็ดาเลอพนันบอลเนาะในสัญญาแต่ใครนี่เนื้อเลเกราระอาเกตเลตาเลื่อนดูดของเมื่อเลื่อนเนื้อจุ้ยเนาะแต่การนี่บัตรที่บัตรโดเดินนะเนาะดิซอนเนื้อเรพนันบอลดูดของเมื่อเลื่อกลุ่ยเจเลื่อนตาดิซอบัตรเจ้าก่อนเลื่อนตาอุตมะวันแรกมาเกตอุตมะค่ะเนี่ยเลื่อจุ้ยเนาะดิซอบาลานุชโมซาเลื่อนเกิดเลเกเมื่อเลื่อกลุ่ยเจราถอเนาะเมื่อจามาแล้วมาเกกลุ่ยเจเลื่อเนาะเลื่อบอลสมัยเหรอมาเปลี่ยวมีเปลี่ยวที่และตาเลื่อนเนื้อเลื่อนเนื้อซัวเปรเนาะบาร์กาโพลิโอเดอร์บาเลเฮลอดอพอดบาเลฮาคือเคนโลเกดอตะไคเดอเกทอเกกะเด็กกะมาเนาะวีตึเลกะเด็กกะมาอุบลอเนาะอุลเดลลอเนาะเดอหมูเดอปาเดอปึเดอเวเดอพอดมาบาลาเดอเกเกตาตมุสุมุซาเอลอซาคาลอซาดิสคาลอซาดิซอลอตะสิญานาเปลอซาบาคาเดอกลูเดเจเนาะบาคาเดอตาเลจ้วยตะไคเนาะพนันบอลนะคะในแกเลตาจ้วยตะจาจิมอวีดูทอมเลตาชมิชมูตมือว่าอะกอยดาดิซอลอชมูตราเนาะชมูตราจรอกลูเจเลนี่มอกมาจรอฮาคือกลูเจเลปาบาคาเดอแกเกตาตมสูตมซาเลสุญาปาวีเลตุลมาเออซามตานิโอเจวีบากานิเลตุลบาทิบาโดเดตาพิตามาเนาะตาพิตามาเจดิซอสุซาโอที่ตัดเจมูตาดิซอพนันบอลเนาะตาตมุพิตามาตาบากาเลมาตาสุซาตุเลตาพิตามาบาดิเนจาเดบากานีบาคิทอเลตาพิตามาโอเจวีก็ดอลล์อัลลูดูก็ตื่นคันนี้อากมาทีกอตลอดพี่ค่ะเนาะแล้วก็ดับพนันบอลเนาะเนื้อกว่าดอปัตตะคลัมมอตอกว่าดอปัตตะคลาฟุตบอลวินเนเลนล็อกลอจิปากอดาเลพนันบอลคันนี้อีกคันนี้อากมาทีกออัตลอดพี่ค่ะที่จะรอบะอาเกดิซอลผิดกฎหมายเนาะเดอกมาติกอตอลพิกาเนาะบาตบานี้ประกมโนลขอปูทอปูตบาเลคินีเนาะไม่จะมีออลอลกลุลเจตบาคีเมอร์เนาะไม่จะมีเดอโอลขอปูคินีเจออลอลกลุลเจตบาคีเมอร์เจเนาะดิเนจานีเนาะมาเกเนาะตาตกิตวาดิจานีตบาเลเกตบาเลมาบาเนาะอลกลุลเจกมาดอทีกออัตลอพิกาเนาะนึกแกกว่าละเกงกะจาดิซอไคอินเน่นึกแก้ประกาศเลิศจ้วยนอนดิซอลเลอร์ปลาลอกลุ่นลอเจ้เลิศปากวาดอพอตะคลับมอเตอร์ตะคลับฟุตบอลตะไคเอียแต่เวดาเนื้อสูนเนื้อสั้นเนี่ยโอ้ที่เลิศว่านึกกันลอเจ้นอนนึกกันเลเรพนันบอลตะไคอีทอโบวิกาดอกลุ่นเจ้พี่ก็บล้อเนี่ยนึกเตลอเนื้อลอเจเน่ปัตเต้ดอกกวาดลอคีบะเนาะมาแล้วมากินเนื้อลอเย่บะลอราถอราถอเนาะอีกันเน่สุซาโอที่กินลอเลือดตะลักไคอีวิกระดอมเลจิกุตาเนาะจิกุตาบาลานุกลุ่นเจตัวและจิกุตาเลเคลโลบากลุเคลโลบาเจที่ซ้อนนโลบากลุโลบาเจแลสวมอแล้วก็คือเมื่อจากอันก่อนนี้เนื้อแลเมื่อที่ซ้อนเติมบาคีที่ซ้อนแลลอกลุลอเจเลว่ากว่าดอเลตะคลับมอเตอร์ตะคลับฟุตบอลเนี่ยเนาะที่ซ้อนพนันบอลวีตัวโอตัวว่าเจโลดิตัวโอตัวฮักเคลโลบาเจที่เนาะแต่แค่นี้บาที่บาโดดาเลแต่พี่ตามมาบาที่บาโดดาเลบากับพี่โลมาโลตาแต่พี่โลมาโลโอเจเนาะดิเนจานี่อุกตอชุนละไคอีเนาะดิซ้อนตัวโดตโจพาเลนจูเนนหนาสัวซาเซเนาะเมเนอร์โมเนอร์ปาเนอร์โรมอสก็เนาะเนอร์พ่นมาขวาควาเลือบกาตะกุบากุเซลตะกากว่าเนาะแกแกลกีบากาเดตัดสัวหมอกกลัวเจเนาะผักกลัวผักเจมุนีมุนหนอตะบาสัวหมอนาจิตนาโจบาลานุสุนซาเมตาฮาเกดีว่า
ดิซอซาโอดิเลกลุลเจเลกะแลนลอกลุลเจเลเลเกตาเจมูตะไคอีดอดิเนจาเนแลเลลูคุลุกเวออกกําลังกายให้คือมาตะเลออูจอจิลอซาเดอพนันบอนตะไคอีเนาะดิเนจานี่แลกะเริ่มเอ๊ะไคอีเดอตุดุตโจเดปะเลออูบูลอซาเดปะเตนาเปอวาเกตาตุเจมาเจเนาะเซเลอร์ทำมาละข้อเหตุตัดจุดแหนกแหละเนาะโทรศัพท์และเซสายด่วน1323 1323เนาะดินิซะนี่พอเราไปดอลซะตัดจ้วยมูก็มีก็จะแต่แต่ตัดจ้วยมูบักค่าเดอร์ก็สีกระป่าตัดจ้วยมูบักค่าเดอร์เลิกประกอบดักการพันนันเลิกตัดล็อกกลุ่มล็อกเจเนาะบาลานีอาดูทอมเมอร์เริ่มเอาตัวคุณนี้มาแล้วมาเกเดอร์ดูทอมเมอร์เลิกกลุ่มจีล็อกมูล็อกมาเซเจอีค่ะเดอร์เฮดเต้พอเราไปดอลเนาะบักค่าเดอร์ว่าเรพนันบอลเนาะอีกค่ะเดอเฮเตบาบาซินยาขึ้นหน้าโอเวดาเพื่ออีและกันนาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะและกาตะมูกันนาซาตาซาวีเคโดกันนาเซียเนาะเดอดิซอมขอดับเบิ้ลเคโดกันนาตาซาวีเนาะจะเอาถอยนาลีและกันนาดอกเพลซาโอนาลีเวนอรินอาตากันนาสก์เนาะ

¿Qué tal? ¿Tasabi? ¿Nasramun sukri? ¿Ata? ¿Kiple? ¿No? ¿Mujo? ¿Pati? ¿Naro? ¿Pa? ¿Ulo? ¿Me va? ¿No? ¿De? ¿Mulo? ¿Pati? ¿Ta? ¿Ocho? ¿Cle? ¿Gito? ¿Gito? ¿Cle? ¿Cle? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Delivery no ikani aga me nu skode le pa le diso chke le chke ta ta o ta ni no le pe le pa chao ta vi he choi pa le ma lo ta ni ikani ko da ke me le pa chao ta ni nu sko khu cha tho le ta ni ya i la chu lo mi chu lo sa no ko da no ดิซอประชาตาเนี่ยเนาะประมาชาวตาหนูสก็คือโครงการไทยช่วยไทยเลิกเกินหนูสก็คือดาก็ดาเดลิเวอรี่เนาะดิเนจานีปาเลิกชาวตาแม่ชุลมิชุลสาวิลีเนาะปาเลิกมาหลอตาเนาะเกิดมือเลิกปาเลปุยตาดิซอเดลิเวอรี่เนี่ยสัวหมอเสียจะถอดเริ่มมือนี้มือซอที่ชี้แย่ลามิถุนายนเนาะดิซอหล่อๆประดุพระปลาตัวเจอมาเจอคือชีเปอร์เซ็นต์หนึ่งกระจาเนาะคือถอดดอลลี่ชีเปอร์เซ็นต์เนาะเดอเปียเซดอนี่ก็ข้อมูลทุกค่าเลือกฮาลาคอปาเนาะดีนี่จ้านี่อีกันนี่อันนี้สโลจิเนาะสวมหมอตัวนี้ตัวตัวเลือกประเดี๋ยวไปเฮโลนาตัวตัวเลือกคีปอบาวีตลาดนี่เฮโลดาตัวมือเนาะสวมหมอไว้ดาเนลุยแอปพลิเคชันโดยโซเลอร์กราฟฟู้ดเนาะไลแมนช้อปปี้ฟู้ดเนาะก็ดอลเลอร์โรบินฮูดเนาะอีกันนี่เดอนึกสวมหมอดิสลอลอนี้สัวมอลเลอร์แอปพลิเคชันเป่าตังเนาะดีนี่จ้าเนี่ยเมื่อจันเนแม่มาหล่อตาเนาะเนแม่มาหล่อตาเนี่ยบัตรเลือกแอปพลิเคชันพิจิตเต้ทอมเมื่อก่อนนี่เนาะดีนี่จ้านี้เลขาเลือกชาวตาออตาออตามนุษย์ตาพิตามาสก็คือเดอไทยช่วยไทยพระดิสลอลเลอร์เกอร์เมอร์เลอร์เดลิเวอรี่เนาะบัตรเลือกแฮปปี้ตาและชอยนามตาเนี่ยเดอและชุลมีชุลซาเซจ้าถอนเลือกไข่อีเนาะเดอเฮเตบอบะสิญญาคือนาโอเวดาเวอีหมอตาเชื่อก็ต่อโคไปคิดหรือจิ้มหรือจิ้มผัวดับเบิ้ลแหวมือกาพัตตีพื้นพีก็กาบาราเคยกันหนาทาเคยกันหนาตาสวีจะกว่าห้าคือแม่จะเถียววิสจุเนาะดินเนจ้าในกันหนาดอตาสวีจะเพลวีแลเกเลิฟหรือโพธาโพตาตือตาเชื่อก็ต่อเลิกแค่มหานี้แฮตโตกอลาซาดอเนาะตาเชื่อก็ต่อเลิกคือนารีและตือเลิศนุยนารีเดียยาพอมลาวรัญญาไฟไพโรดวอคอปาอีลาพาลาซาเฟอีเบมือซาพีโอเดคโลโอเดเจลาพาลาซาเฟอีตาบลิเนาะ

ก็มีความหมายเลิกเกินสมอตายามุขเชลวาบเชเชอโนตุเกชูมานีโมตุเกปอบะดีเลตะโกโลลุวาโบเอบะทินโนเกตุ

Let you alone.

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญวิทย์เอี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า85%พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9 มิถุนายน 2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน 127 รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
8: ว่าที่ร้อยตรีนพพัฒน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอมิโชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
4: พ่อว่า
2: เนาะซง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ะมือสูงปีน้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเซงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นกลางค่ำอยู่จอมเก้าหมู่ขานนท์ค่ะตอนดังในวันเมื่อในเฮาค่ะทบจอมกันถึงมาในวันปุดที่10เหลือนทวน6 2เหงปลายเศร้าหาปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่อยู่จอมกันที่ในเมื่อในเป็นวันเลิน7ลอง10คำฮอดถึงมาสีพี่น้องเขาถ่อมอยู่ที่เราตั้งไหลอุบโอตรงตักจอมกันไหลในนั่นค่ะอยู่จอมเขาที่ในกว่าไหลไปไหลในก็หลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงากันหนังหือบทเดรอดพี่กันนั่นข้าจะเสียงเอามาฝากดวนจู่ถึงป่าแม่ปีๆน้องๆเขากูก้นอยู่ขาอ้อก็นั่นแหละพี่น้องเขาเขา

ค่ะย้อนนั้นในนั้นค่ะจุกาวงวังในนั้นในค่ะแต่มีฝนตกลงมาหลายๆองตีหลู่เลยฟังกันไว้ลุ่มลาด้วยถึงหมักเขาเต้าน้ำในนั้นค่ะแต่มีฝนตกนำหูปากมาใน70ในพื้นที่ในนั้นค่ะเดี๋ยวตกนำไปตั้งเจตวันมีห้องสอนเกียงใหม่เกียงไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านเมืองแพร่ลมกัดลมเย็นอยู่ที่22ถึง26ค่ะกลางนะไว้วันเต็มมีอยู่ไม่ดอดถึงวัน33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะในข้อทั้ง7วันตั้งนานี่ก็พี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้นั่นขนาดเนาะหลายตีหลายตั้งเจ้าเจออันอยู่จอมตามพวยสันร้อยก็หลุดเลยฟังไว้ลินหยดลินกวนลินปังเจ้าเจออันอยู่จอมน้ำปังลายจมเจ้าในก็หลุดเลยฟังกันไว้เตจังขึ้นสูงเตจังเฮ็ดเฮอลมพัดเป่ามาเฮียงในนั่นค่ะถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นหนังหือป้อตีหลดเพกันนั่นในฝากไว้ปันป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูกวนทั้งหมดทั้งเสียงจึงหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะตอนดับพี่น้องเขาอันถ่อมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาถ่อมอยู่ดีเราตั้งไรเสียมว่าอุโอต้องจักจ้อมกันไรเขาค่ะก็จะเป็นลองตั้งอันติมาโตแต่แค่นี้ฝากตัวจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขานั่นค่ะน้องปอแม่ปีน้องเขาเขาค่ะเยี่ยวก็กำในเขาคำมาตัวอีดอ่อนหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาย่ำพองแต่เหลียวก็จะเป็นตัวหนักก้นมีสุนไรเจ้อโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั่นในนั่นค่ะ60 40นั่นในเปิ้นก็จ่ายกันตั้งนำตั้งหลาย1เหรียญในเปิ้นที่ปันตัน 1,000 บาทในนั่นค่ะเนาะอยู่ก่อน1วันในอ่ํา200บาทจังหนังไหนค่ะนะก่อนนั้นลองตั้งเจอในก็เอาฝากไว้ปันพ่อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขานั่นค่ะเนาะจะเจออันมีไว้วัดไว้และมีศูนย์ไรนั่นก็เจอกว่าซื้อของเครื่องเจออันที่มันมีพรลีในนั่นค่ะเปิ้นอ่ําปันเจอซื้อนําเราสุราจําเจอในอ่ําไรค่ะนะพี่น้องเขาก็อย่าก็เอากว่าแลกเป็นเงินจําเจอในก็อ่ําไรโหลเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเจ้าหน้าตีตำรวจผู้ท่อนภาคหาเนี่ยนั่นค่ะเลยกว่าตียอบไหลสองก็โผเมเนี่ยค่ะโผเป็นก้นเขเมเป็นก้นไทยเนี่ยค่ะอ่องตีห้องหรือเศร้าตั้งเจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะอ๋อก็เฮ็ดเป็นพอดเคเอทอมิเดตเนี่ยค่ะเอากว่าขายจอมแสงจอมหลายๆอ่องตีกาขันสูงนำป้นเลเซ 10,000 วัตต์ในนั่นค่ะอ๋อลองตั้งเจในเจ้าหน้าตีเขาก็สืบมาในนั่นค่ะไหลตียอบไหลทั้งสองก้อนั่นไหนคะเป็นเมเขาซ้ำไปเป็นก้นไทยเน้นค่ะมากกว่าตียอบไหลไหนคะโหบุหรี่ไฟฟ้าไหนคะกองปอดบีบีกันไหนคะโยกยังติมีแทงโคกของเครื่องใจเลยมือถือจำเจอในแทงรู้ก่อนไหนคะเอาลองตั้งเจอในก็ย้อนไปว่าเฮ็ดออกมาเป็นพอดเคพอดอันติมียาเมากำอันหลุดแล่นไฟฟ้ามียาเมากำนั่นไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาก็หลู่ไรฟังกันไว้แล้วก็อย่าไปกว่าทรงมืดมั่นไหนคะกำนำดีหันค่ะหนุ่มยิ่งหนุ่มใจปีปีน้องๆเขาเขากำนำนำดีออนกันกว่าสุพอดเคไหนนั่นค่ะพอดหลายๆในกว่ามันเฮี้ยงอยู่ขนาดพอดเคว่าเนี่ยสัมติมียาเคเขากว่าแทงยาเมากำอันให้เฮี้ยงนำกว่าแทงในเพราะว่ามึงไตในเพล่ามไหนลูกอ่อนลูกอิดแกก็ติดจับกันนำเบี้ยวไหนนั่นค่ะน้องกอมนั่นพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้ลองพอดเล่นยาพอดเคในนั่นค่ะพอดว่าพอดเคว่าจำเจอไหนค่ะมันมีผังห่างหลายเบี้ยวเนี่ยเป็นห่างตุ๊กตุนตุ๊กตาก็มีในนั่นค่ะเป็นไอหมักไม่หมักดอกใกล้กาว่ามังอันซ้ำเตเป็นยาเคมีปลาจอมโหเจอมานั่นเฮ็ดเฮอสูบเหย้าในค่ะเมามิงเสียมกาโปอ่ำได้สูบในสันสันสายสายใจปิดใจปอดจำเจอหนังในมังก็สูบเหย้าก็ตุ้มเตอถึงอสักสายใจไรเพราะเฮียงกำขามันอ่ำเต็มทนไรจึงหนังในค่ะออพี่น้องเขาเขากับในอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นในนั่นค่ะเฮาฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะห่มจอมพับตอน2ปักปลายกูก็กูก้นในยินจมน้องพลอยค่ะตีตอนหมอกมาปันเฮาค่ะมาตรงตักกันด้วยก่อนนะมีหลายๆน้องอ้อนค่ะน้องเมย์ค่ะเอี้ยวก็ย้อนความนางหอมนุชข้าวฝนเมืองใต้ค่ะเมยสุงค่ะอยู่แม่ริมถ่อมอยู่ค่ะคุณหวานค่ะคุณปีโป้ค่ะยินจมค่ะยกก็มีเผาเทียมใหม่สุงคาปีหักเมียอูค่ะใหม่สุงคาปีโมใหม่เสียงในค่ะอยู่แม่ริมเสถ่อมอยู่ค่ะแจ้งแรงลีอยู่ค่ะวินเลตระยองค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะข้าวฝนเมืองใต้ไหนค่ะนางหอมนุช

0: ข้าวฝนมึงไต้เขาห้องว่าหือน่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเออนี่เป็นข้าวปล่อยมึงไต้ลงพี่น้องเขาย้อนข้าวฝนอ่ะข้าวปล่อยอย่างไรมันมีความข้าวฝนก็มีข้าวปล่อยก็มีล่ะไม่ซุ่มใครอยู่ร้อยเอ็ดเสียบชอมอยู่ค่ะยินส้มขอบใจอย่าน้ำค่ะเขาขับมาตัวพี่น้องเขาต้องตักกันเขามาตั้งเฮือนสอมจงมีเผยเดี๋ยวมีคุณวุฒิขับมาลูกเป็นเอฟซีประจำเดี๋ยวนั้นค่ะต้องตักยินส้มขอบใจอย่าน้ำค่ะนี่ก็ฝากไว้ปันปอมให้พี่น้องเขาแทงซึ่งหลังในค่ะนอพี่น้องเขาค่ะมาตัวแทงในนั่นค่ะข่าวเงากันแทงในค่ะข่าวเงาในก็มีกูมือกูวันป้อนหนังว่าเอามาต่อแต่แค่นี้เป็นพี่น้องเขาในป้ออ่ำสุดอ่ำเซ็งเอาในค่ะนะก็นั่นแหละลองข่าวเงาเจอในก็คัดเจอเอามาฝากตอนตู้ถึงพี่น้องเขาเขาเจอหนังในค่ะเนาะมีแทงเลยค่ะกาต่างก้นหลักหลอมเข้าเมืองแล่นไปเจ้านาตีผาญ้าลุดเคิงส่งตั้งกินดูตายหนึ่งก่อค่ะตีตั้งเว้งแม่สอดเจตอนเมืองตักเมืองไทยในมีกาต่างก้นหลักเข้าเมืองลำหนึ่งหอเลียนไปเจ้านาตีเขาสีซ้ำเป็นเพ่กึ่งกั้งกว่าผาญ้าลุดเคิงอันส่งตั้งกินและเอาก้นหอลุดเคิงลู่ตายกว่าในนั่นค่ะอ้อเจ้านาตีห้องปลิกหานตั้งแม่สอดเขาลาดิผู้สื่อข่าวเขาว่าเมื่อวันที่เก้าเหลินชนหกสองเฮงไปเศร้าหกนั่นมีกาไฮหลักในนั้นค่ะซีหมุนลำหนึ่งหอมาตั้งควายห้องยาเสอังกล้วยกะทางผายทางอันหนึ่งนะคะกล้วยกะว่าตกเจอนะคะควันเจ้านาตีเขาเสวินโหผายลังเยาก็วินโหลดกาเสขึ้นหอบแลนปลายอําสั่งต่อเสกว่าผาเสือลดครึ่งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาอันเป็นไรแมนเดลิเวอรี่เขานั่นค่ะส่งตั้งกินนั่นเสเอาก้นส่งนั่นจือห้องว่านายอนุอาศักดิ์35ปีเป็นก้นไทยลูกตายกว่าทางติในค่ะอ๋อในกอลีอีลุงมองเจอเต้ๆค่ะนะการลำนั้นในในค่ะก้นหอกามันจือห้องว่านายชัยอาศักดิ์31ปีมันใจหลักเขาหลักล้อมต่างก้นมาเขาเมืองในมีอยู่3เกาะเป็นก้นเมืองเขอายุ28 36และ40ปีเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เอาตั้งพิษจอมหนังปักเปิงหมายมีหลักล้อมต่อเขามาก้นเขาเมืองพิษปักเปิงหมายมีเอากาผ่าเสือให้ก้นป้อลูตายเนี่ยค่ะพองตึกปลายตั้งพิษนั่นซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อลงตั้งอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาอย่าไปเฮ็ดลองตั้งพิษปักเปิงไม้มีล่าล่าเนี่ยฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อสืบถามได้เพียงความอันย้อนกันเข้ามานั่งหอมนุ่นห้องไว้ข้าวฝนเมืองใต้ค่ะ
1: ขึ้นใหญ่ใหม่ซุงเซกามเลยค่ะ

ค่ะเพลงความข้าวฝนเมืองใต้ค่ะนั่งหอมนุ่นห้องไวปีน้องขอย้อนกันเข้ามาเอามาฝากตัวจู้ถึงกันให้แรงยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะอันปีน้องเขาเลยถ่อมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพองตาเลวเป็นดีห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่AM 147กิโลเฮิรตซ์มันก็ว่า FM อีสังค่ะอ่ำจะ FM ค่ะ FM ในมันเด็กกว่าไก่มาปืนตีอ่ำป่นเซ30กิโลเมตรปันมุ่นนันกุ้ยนี่นั่นค่ะเนาะนี่ก็ AM อันว่าในมันกว่าไก่เนี่ยนี่ค่ะกว่าจอมน้ำลินหินผาจอมสายลมยงเนียงมั่วกว่าในหุดในลินลำพุ่งกว่าตอนอยู่ดีว่าพี่น้องเขามีเรดิโออันหนึ่งเสียก็ไปถ่อมซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เมืองเฮาวันเฮาเมืองเฮาแต่เหลือก็ยังติดถ่อมกันอยู่นะคะเพราะว่าไปถ่อมห้องปล่อยเสียงตั้ง AM 147กิโลเฮิรตซ์ในนอนอําไปลาบในนั้นค่ะกบนั้นก็ฝากความอยู่ลีกินวานค่ะอําเป็นเมนูเมนูเมยิงหมูขาวนุ่นเขาในกํานําที่มีชื่อห้อยไว้ว่าเมนูเมืองไทยนี่ค่ะเนาะอย่างมีชื่อหนูนําเนี่ยนี่ค่ะนะเนี่ยค่ะปานูเมนูเฮาคาและอีกป้าปี่ๆน้องๆปีหยงปีปุ้นนะคะหมูขาวนุ่นเขาในคณะกูก็ฝากความอยู่ลีกินวานเมื่อจู้ถึงลุงปานาอาเขาเขาปู่ยาคิงนายเขาเขาดังเสียงกูก็อันเลยทอมห้องปล่อยเสียงเขาคานั่นในคณะเฮเหตุการณ์ไทยการโซนเหตุการณ์ไปหมักมีเต็มทนอยู่ลีกินวานหมักเขาเต้านำก็ให้หมักเหลืองขึ้นปงอีกป้าปีน้องผู้งี้ทอมเขาเขาดังเสียงในนั่นค่ะโยก็เย็บผักไว้ปันเพียงความเขาหน้าในให้ลิงยินทอมจอมกันค่ะเนาะก็เป็นหน้าเมืองใต้เฮาในรีทอมค่ะก็กะว่ามันสำคัญลำเสียงความไทยในเฮียวแหละมันยากอปรีเนาะเกก็อำจังเปิดบันได้ทอมย้อนน้อมใหญ่นำค่ะเดี๋ยวเลยมีปิกเสียงกว่าแปดเจ้านั้นค่ะเนาะเอาเพียงความข้าวหน้าเหมือนกันใจมูห้องไหวตีมาเปิดบันให้เลยยินทอมจำกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจกระเดกทอมขาวเนี่ยทอมเพียงความแทงหูในก่อนค่ะเนาะกำมาเดี๋ยวว่าเริ่มสืบจ้อมกันกว่าเทียงแล้วนั่นว่าเจ้าไหนค่ะนะทอมได้เพียงความข้าวหน้าฝากตัวยินถุงกูก็กุ้งกันค่ะ

อ๋อค่ะบีบีน้องน้องเขาเขาค่ะเลยชมเพียงความกว่าจ้ำกันกว่ายาวเนี่ยนั่นค่ะก็มาอยู่เป็นอ้อยก้อยเสือจ้ำกันเที่ยงเนื้อตอนการเขาขาดีในเจ้าหนังไหนเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะบางปอกเตมีเกี่ยวกับเลยลองอาปุ่มมาไข่เนกันบางปอกเตมีข่าวเงาหลายลองหลายอันเอามาต่อไต่เคนีปันปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเขามีหลายลองหลายอันค่ะเอาคัดเสือเฮียงเอามาฝากตอนจุดถึงปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเขานั่นเลยค่ะโจกาวงวังในพี่น้องเขาส่งฮู้ค่ะคือว่าฝนฝนล่มๆเนี่ยนั่นค่ะฟิงฟาราสีก็ตกมาผ้าผาผ้าหลังมาน้ำดูเลยฟังกันไว้เดี๋ยวฮอลล์ฮอลกากว่าตั้งไรในก็หลูเลยให้ฟังกันไว้ให้หลอดเพ่กันกูก็กูโกนเนี่ยนั่นค่ะเพ่สภาวะในอ่ำหูไรว่ามันเตะเกิดขึ้นมามือแล้วเนี่ยนั่นค่ะเอาใครให้พี่น้องเขานั่นฟังกันไว้กูก็กูโกนตั้งหมดตั้งเสียงเจมสุขเขาห้าเย้าเนี่ยนั่นค่ะเยอะก็จงหูค่ะหรือว่าเกี่ยวกับไปลองคู่ของเครื่องเจ้ากำนำเปิ้นเดี๋ยวซื้อโลดซื้อก้าในเปิ้นเจ้าสีหางมังก็ก็เดี๋ยวซื้อเจ้าลุยลองตั้งว่าสงเกียกสีมันนั่นเห็นไหนคะนะซึ่งนั้นค่ะเนาะย่อก็อยู่จำตีปีเทศกาลในใกล้หันนาเอาค่ะยินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะพ่อหันในตักขนาหันไว้ตีเลยน้องอยู่ไว้ตีเลยหิมเลยลาดป้าปีหมูพองตีเลยกว่าตักหาหางกล้วยบ่มพัดตักก่อนเนาะอ๋อค่ะมาลาแทงก่อนว่าลดการในมังก็กติว่าเตซื่อว่าสีอันเฮาขาส่งเกือกจองใจค่ะสีอันเฮาขาส่งเกือกนั่นในมังก็กติเกือกสีขาวสีล้ำสีหังหู้ละสีกูสีสีอันที่เฮาขาส่งเกือกก็กะบางอันให้มันเกือกจําหลังใจเฮาขามันก็ซ้ํามีแหน่มังก็กนใต้เฮาขากํานําป่วนเฮาขาเลือกป้าลูกวันมันมาติซื้อลดกาวันเลยสีสังติเมียนตั้งหนามเฮาขาติกะขายออกมาในเจมเจิ้งหนังไหนค่ะก็กะว่าสีอันที่เฮาขาถูกหรือไรเงื่องแวอํานั้นก็อ่ะสั่งเป็นไอ้ก้อยกะปอกเกียกในก่อมจังวานั่นค่ะเนาะปอกจอดไว้จ้อมเซียนตาสายตั้งประวัติเฮือนเฮาคาอํานั้นก็เสียงเฮาคาแน่นี่ค่ะมันติดไว้ตั้งกาหลงนั่นนี่ค่ะสีล้ําในหลูเลยใส่บันหลูเลยมีอีหังมาปิกให้หามไว้นั่นคือมันปกติฮู้ว่ามีรถกาจอดไว้ดีนั่นก็ไม่กลางค่ํากลางคืนชุดรับชุดนอนคนเมามาจึงจะได้ฮอรถฮอกามาเนี่ยอ่ํากึ่งกลางหันอ่ํากึ่งกลางพังตุ้ยนี่จึงได้จังมาผ่าใส่รถกาอันที่เฮากึดไว้นั่นไหลหนังสีลำจำเจิ้งหนังไหนคะเนาะก็นั้นแลลองตั้งเจอในกอปีเนาะเขาก็หลู่ไรฟังกันไว้จ้อมเนี่ยนั่นค่ะย่อลองตั้งเจอในหมังบอกมาเพ่กึ่งกลางอันวันในอําหัวติเกิดขึ้นมามือละเนี่ยนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ปันบ่แม่ปีน้องเฮาเขานั่นให้เลยฮับฮู้จ้อมกันเที่ยงว่าเจิ้งหนังไหนค่ะบ่แม่ปีปีน้องๆเฮาเขาค่ะมาฝากถึงกันเจ้าหนังไหนคะเนาะเฮียวก็แทงอันหนึ่งในนั้นค่ะจ้าเจ้าอันมาด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่ลีกันอีกอันหนึ่งลองป้ายอยู่ลีเฮาค่ะในมันก่อหลำลองเนี่ยในนั้นค่ะกำนำนำวานเฮาเมืองเฮาในยายาอันเตติซื้อมากินนั่นในบางปอกมาในก็ก็ซื้อเอายาอันเป็นจุ่มอันเป็นชุดมาอันเป็นจุ่มในเม็ดอันในอันในอันเฮ็ดก็เป็นปืนที่ใส่ในถุงพลาสติกอันนี้ก็เอาไผ่หุ้มไว้ในถุงพลาสติกนั่นเฮ็ดก็ขายหมดอายุห้าหมดอายุห้าฮู้โจเอามือมันติขายตัวปอมดนั่นเย้าเนี่ยนั่นค่ะอันนี้หลูเลยฟังไว้ย้อนบัวมังอันมังก็กวนเฮาค่ะมังก็กินอําไรย้อนบัวมีตั้งเปลี่ยนกับตัวไว้มังก็ได้กินไอบูบูเฟนอําไรมังก็ได้กินลองยาเนี่ยแล้วมันเปมันอําไรเฮ็ดจังไหนเอาพี่น้องเขากอบนั้นลองตั้งซะในหลูเลยเงื้องแวย่อก็วานเฮาเมืองเฮาวันนอกหน้าปังวันเฮาในกํานําเนี่ยอีหยังยาอีหยังกัดเนี่ยก็เอามาปันลูกอ่อนอายุอสักเล็กๆเอาอียาก้นลงมาพอๆนอกๆให้ตําๆพองๆให้ก็มาปอนปันล้วนเขามีโซ่ปอนใส่กินมันหายไวออกก้อยกาจ่องฮู้ค่ะว่ายานั้นมันเฮียงป่นน่ะอาลาสิเพราะว่ากว่าห้องยาดิมีหมอยาเขานั่นเปิ้นปัญญายามาเปิ้นติปัญญายามาปันลูกอ่อนนั่นว่าลูกอ่อนน้ำหนักกะหือตั้งสูงมีกะหือยำยามมีลองแพ้ยาอีสังพองจำเจิ้งหนังไหนพี่น้องเขาเปิ้นติมีมาก็นั่นแหละเขาขาหลุดเลยฟังไว้อย่าไปว่นว่าเขาใครให้ลูกเขาหายไปพังนั่นกล้วยไหนก็มาถึงอาศักสายใจไรคะนะยันว่าแต่ถึงมันว่าตับมันหัวใจมันตีเตียนตรวจพิษเปิงกว่านั่นค่ะนะเนาะลองตั้งอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูกวนจอมให้มาฮักลูกฮักหลานให้มาฮักตัวเจ้าเก่าย่อก็รู้ล้อมด้วยถึงให้ลอกไล่ยศยามันให้ถูกเมียนลองเมียนตั้งมันสีกรรมในนั่นค่ะเที่ยงอันหนึ่งเปลี่ยนเยี่ยวอ่ำกะหาหมอยาเปลี่ยนน่ะวันเฮาเมืองเฮาเนี่ยเปลี่ยนเยี่ยวอ่ำกะหาหมอยาเป็นหังกินยานั่นก็แลยาที่ตุดไว้ยาอันนั่นไว้ยาแกไอ้เนี่ยนู่นเนี่ยกินยาพองยานอกยาอันนั้นยาอีหยังวะน้องยาอันปันเอานั่นน่ะเออยาลูกกลอนเนี่ยยาอันนั้นเฮ้พอกินอ่ําหายก็แม่ปู่สลักค่ะพอกินอ่ําหายหาปู่สลัก
ปุสลาวันตั้งออกตั้งจานนั่นจิงห่องวันตกจิงตกวันออกวันปุ่นมาเนี่ยกับพีดหมอกมาพีดหมอกพีดหมอกค่ะเดี๋ยวจ้างให้ถือลูกเข้าร้านเขาหยุ่มนี้กินวันแห้งหนาเยาะเมื่อตัวปั่นอิดตึงขะยาให้ยืดกล่อมหายฮีดีหายแล้วดำกะหาห้องยาลูกกะหาห้องยาก็ห่ำลาดวายำกินยาให้แห้งมาเสนอปุ่นกติเพิ่มเติมปัญญาปัญญายวดยาปัญญาต่างรองต่างอันเนี่ยค่ะเนาะก็ไม่วายากันเลยกล่อมหายวะพวกยากันเลยกล่อมหายอ่ะพีดหมอกปุสลามามาก็ไม่ก็มาลึบต้องจะมังก็หยิบพื้นหยิบไพ่ยองเฮมังก็มาลึบก็ขอนไว้ควันหังหัวหมักนำเฮนับเฮโอ้ยไม่ไปออกข้างในไม่ไปกูเขาข้างในเขาลุกดังในมาออกไรไม่ไปออกข้างในว่านั่นติ๊กติ๊กก็เลยออกก็ต้องเจี๊ยบว่าเจี๊ยบบอกก็เหี้ยมป่อนนานน่ะเฮ็ดบ่ทันนานยันนั่นแหละสิที่ว่าเครื่องอังกาเขาป้อมลีเยาไปอยู่ลีเขาป้อมลีกับป้อป้อแหมแหมฮู้กะเลยว่าออกเขาก็เนาะป้อมว่านั้นคือออกเขานั่นแน่นน่ะป้อออกเขาก็เฮือก็ออกเขาก็ปุสลาก็เฮียแล้วนะเฮียมานะปันกินน้ำให้ปนกินอ้างให้ก็ปันกินให้ก็มาพุ่งบังให้มาตัวเทียงนะหายหนึ่งคือละเพราะมันหายอ่ะเฮือก็เนาะก้นเปลี่ยนห้องห้องจิบจิบเสียบเสียบป้อนนั่นเฮือกายออกนั่นเนี่ยลองตั้งซะหน่อยหลุยฟังกันไว้ซ่อมค่ะอันไหนนะมันหลูเลยฟังกันว่าอย่าไปยุ่มอันดิมใจลองตั้งมันนั่นในนั่นค่ะเยอะก็แทงอันนึงตะเลียวหันกับคุดมาหินมาหางอินเป็นหางนากาก็กว่าคุดน้องใจหันหางนากาก็กะคุดมาเป็นนากากะตาสีเหมามีสุกสีเหเยอะก็มามีสีเหเดียวก็มาอ่อนกันมาไหวมากันโตย้อนถี่ย้อนอติกถี่ย้อนหังลีโกเนี่ยค่ะตะเหลียวเนี่ยต้นไม้ออกมาหุ่นห่างตัวไว้เหมือนหุ่นห่างสีอันๆเหมือนกันตัวค่ะเหมือนหุ่นห่างพลาเนี่ยก็ซ้ำอันกันกว่าไว้เหมือนกันอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะพอใหม่ปีๆน้องๆเขาค่ะอย่าไปละลิยุ่มอีสังง่ายๆนั่นขนาดเนาะหมอกต้นกล้วยออกหมอกหมูก็กะไว้จงฮู้ค่ะว่าภายการให้การสนเจ้าหน้าที่ภายการให้การสนเพิ่นก็เปลี่ยนไปแรกๆเอาเจอพัดอันไหนมาตัดกิ่งแต่งกิ่งอันไหนมาเฮ็ดอันไหนออกมาให้ไหนนั่นคือมันได้เป็นลองเตะกล้าขายกันไล่ต้นกล้วยหลายๆก็ขากันบ่กากะคือบ่เฮ็ดจังได๋มาเตะขายเลยน้ําจงวนป้าอันนี้อะโลเฮ้ยพลาเป็นจอมจุกเกิดมาเป็นเมืองกวนแหมยําหันอํายําเนี่ยก็กะไว้แท้งอันนี้ก็หลู่ไล่ฟังกันไว้อีกอ่อนนึงในนั้นค่ะตีเลยมาหันค่ะอย่าไปว่าตั้งมึงเฮาไงล่ะหย่องยาผินยามาอีหังเหวเฮ็ดให้เปิ้นเฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่าถึงตีเพราะถึงสายเจอตั้งมึงไทยนี่ก็มีเหมือนกันค่ะตั้งเก่งมึงไทยนี่ก็มีเหมือนกันที่เป็นตั้งเจดวันพะเยาค่ะพี่น้องเฮาเขาตั้งเจดวันพะเยานั่นในนั่นค่ะอ้อหนุ่มเจียงม่วนตั้งเจดวันพะเยาเมืองไทยปอดห้องในกินยาเมากำนำเหยาเสียแลเอาหย่องเอามากว่ายุ่มยำว่าเตมีนักกาหลงไว้ในลิ้นตีอันเฮือนมันใจอยู่นั่นมันใจก็คุดคุดคุดเดียวคุดเทียงจอมเฮือนอันที่มันอยู่นั่นในนั่นค่ะเนาะเปิ้นก็ไม่เจอว่ากลัวเฮือนมันนั่นตีหลุมตีกวนลงมาในเอาค่ะพอนย่อนยาเมากำกอบนั้นลองตั้งเจอในมันก็กะคุดเอาเฮือนทำป้อป้อกวยป้อหลุมลงกะเสียงเฮวนว่าให้ว่ามีนักกาไว้อยู่ในแต่ลิ้นตีเฮือนเขาอยู่นั่นในเขาอะลองตั้งเสื้อในก็อันในเป็นก้นในมุ่งหอเฮือนเขาก็เลยอ่อนตูมั่นใจในไม้ยดยาโตตีห้องยาตีดังอองตียดยายาเมากำตึดยาเมากำตั้งเจดอนเก่งใหม่ในขาอ่ออันนี้ก็เป็นลองยาเมากำเหมือนกันฝากฟังไว้ปันเจ้าหนังในขาวันเฮาเมืองเฮาตะเหลียวได้ก็แฮปปี้วอเตอร์ว่ะเคว่ะไอ้ว่ะอีสังเทียงอะน้ำน้ำนั้นใส่ในน้ำในกาแฟในหังกินเยอะเห็บเลยกินก็เมามิงปิงตะลิงก็อยู่ในเขตทีวี3 4 5ขึ้นฮี่ว่ายอมยอมมีคนปีค่ะเหรอมันก็บ่ว่าให้เฮียงน่ะยดยามแม่นตีแม่นลองแม่นตั้งมันป่นน่ะแผ่วนี่ก็นอกตายค่ะลองตั้งซะในมีมานําเนี่ยลองตั้งนั่นแหละหลู่เลยฟังกันไว้ซ้อมไหนนั่นค่ะพี่น้องเฮาอย่าไปปล่อยไว้เมามังไหนนั่นค่ะเอาเยาะก็ก้นหยอกเหรียญเอากว่าเหตุการณ์แจ้แผ่นหนึ่งออนไลน์จําจะในก็มีหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะดีกว่าอะไรไปไรก็เฮาฟังกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาฝากไว้ปันพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะนะสืบหรือเฮือหรือเจอถอมด้วยแทงเพียงความหวานหูถูกเจอกันเที่ยงหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุบอู้จ้อมกันเที่ยงกำหนึ่งไหนนั่นค่ะ
ที่เป็นเพียงความหูหรือซึ่งคือในเข้ามาถ่อมจอมกันค่ะ

ก้นเลยนะคะดึงเพลงความค่ะบางปอกบางไหลมาในก้นเขาค่ะในหูอยู่เสตาบางลองมาในตื้นเฮ็ดนั่นค่ะเนาะหรือจอมว่าก็หูอ่ำเป็นทางก็หูอยู่แว่ก็หูก็อ่ำเปลี่ยนทางอ่ะก็กินก็หูอยู่ไล่มันแน่เสื้อไหนเยาสิลื่นมาเนี่ยค่ะก้นหลีก็ย้อนเปลี่ยนก้นลูกว่าแปดเย้าในนั้นค่ะก็นั้นหนูเลยฟังกันไว้อย่าไปจอมเจอลาลาหนูเลยมีลองตั้งคัดเจอคัดไปเจออันอ่ำลีคัดไปเจออันที่กะวนอันลองอ่ำลีลองใครไล่ใครเปลี่ยนอันอ่ำลีจำเสื้อนั่นค่ะคัดแปดเทเนี่ยค่ะบนจงกระห้องว่าเป็นก้นคัดเจอในนั่นค่ะมีแทงโจกาเตผัดยันกันนั่นปีโมขาวน้นเตียมมาลาดเนว่าอย่าเปถังเล็กเผอในนั่นค่ะถังเล็กเผออย่าเปถังเล็กเผอมาถ่อมด้วยเตว่าจึงหือพองอย่าเปเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเป็นก้นผานหรือเสเฮาก็ว่าตั้งซื้อเขานั่นเตมีนำหรือเสลองมากมีอันเฮามีอยู่ตั้งหมดนั่นก็จังเปลี่ยนอะไรอยู่ในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเขาอ่ำมีจู้หักเหมือนหนังสูก็ว่าตั้งหักเมตตาอันเขามีแลเลยหาบไว้นั่นเตมีนำเลยเสตั้งหักตีจู้หักสูนั่นตั้งมดก็เป็นไรอยู่ก้อยหนังเก่าค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขาหางจ้าเลยเสซูก็ว่าน้ำใจเขานั่นเตหางลีเลยเสตั้งหางลีอันสูมีตั้งมดนั่นก็จังเป็นไรอยู่ในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเป็นก้นจันเต็มเลอเสซูกอบว่าเจอเมตตาเขานั่นเตจันสูงเลอเสจันทานอันเฮามักมันไรตั้งมดนั่นก็จังเป็นไรอยู่เหมือนกันในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยทางเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขาเป็นก้นย่ำคุยเลอเสซูกอบว่าน้ำกอบว่าเจออันมีลองมอจอยเทียมเขานั่นเตกัดแขนเลอเสน้ำกัดอันสูมีตั้งมดนั่นก็จางเป็นไรเหมือนกันในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขามีเขาไล่ขึ้นเห็นเอเลเซซูจันเห็นเขานั้นเต็มเลเซซูก็ว่าลองหมอว่นสอนเจอตื้อลงมือเฮ็ดสั่งเขานั้นเตเตอร์นำเลเซจันเห็นอันสูมีนั่นก็จางเป็นไรอยู่เหมือนกันค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กเผอรวยลองอันสูด้วยหันว่าสูลีเลอเปิ้นตั้งมดไหนตีเต้เย้าก้นต่างก้อเขาตึกมีลองอันดีเลอสูรวยลองมักมันอ่ำไรเนออันสูด้วยหันไรนั่นก็มีแทงตั้งนำลูกก่อนในนั่นค่ะการอันถังเล็กเปิ้นนั่นเป็นการซุ้มข้าวยามเจ้าเก่ากล้วยเสอ่ำก้ามันก็อ่ำเปิ้งสังกันตั้งเฮ็ดเนให้เปิ้นฮู้หันว่าเจ้าเก่าเป็นก้นมีน้ำเจอจั่นเต็มมอกกะหือในนั่นค่ะออกอบนั้นแลเลเซเตเอาข้าวย่ามีกาคันตูเจ้าเก่านั่นกว่าซิงจ้อมลองถังเล็กเปิ้นนั่นจึงเอาข้าวย่ามเจอนั่นมาหลากหลายด้วยขึ้นตูเจ้าเก่าเจ้าเก่ามีลองยบย่อมอีสังอันหลูไล่แถมนั่นมีหมอกกาหือมุ่นแม่แถมกว่ายังเตลีเตอร์มาเลเซเก่าแทงเตเตวาวาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขากอบนั้นแลอย่าไปกลุ่มถังเล็กเปิ้นเลยลองตั้งเฮาขาหันหมอกกานันกุ้ยย้อนว่าก้นก้อนนั่นเขาเตเนปันเฮาเลยลองตั้งอันเขาใครนี้กานันกุ้ยเขาได้อําเนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะลีหือจ้าหือไหนแน่มันหลู่เลยมืดกือกันกว่ากันอย่าไปภูมิแก๊บตัดเหมือนหนังปีหมูขาวโน่นว่าเออก้นมันเป็นจังได๋มันมักมันมีเอออย่าไปภูมิแก๊บตัดย้อนบ่ว่าอําฮู้เลยว่าเขาเป็นจังหืออยู่เคสุเตมีหรือเฮาก็จังเป็นไรเออลองตั้งเสื้อหนังไหนแน่เฮาฟังกันไว้อยู่ตาเสอย่าไปทางเล็กเผลอไหนนั่นค่ะเยาก็เที่ยงอันนึงอย่าไปกลุ่มกว่าเนเปิ้นเยาก็ลืมตวยขึ้นตู่เจ้าเก่าในลำลองแน่เตเตวาวาไหนนั่นค่ะใกล้ๆหันเนือสื่อโซเชียลมีเดียเนือออนไลน์เขานั่นเที่ยงกันกว่าเที่ยงกันมาเฮาในลีเลอเสเปิ้นเยาเฮาในกัดแขนเลอเสเปิ้นเยาบ่เปิ้นมาจี้มาจำอิดอ่อนนึงในใจล้ำโปใจลำกว่าเยาเนี่ยก็ไม่ก้นนั้นขึ้นมาว่าขึ้นก่อนเนี่ยค่ะลองตั้งเสื้อในเฮ็ดก่อนเลยลองต่างอันมันเตื้อเข้มหรือข้าวยำก็เต็มสุดเสียงกว่าเลยลองตั้งเสื้อหนังในในค่ะเนาะใครฝากฟังไว้ปันกูลองกูอันเยาก็ฝากฟังไว้ปันว่าการต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียนั่นมันมีลองตั้งผิดหมายมีหลายอันอามาเตแช่กว่าเลยลองตั้งเป็นลองห่มห้อมสองกันว่าอันปลูกเหมือนกันจ้ะเนี่ยต่างแช่กะเนี่ยกว่าก็พิษปักเปิงไว้มีการที่เอาแค่พังเปิ้นมาลงเลยลองตั้งอ่ำเลยย้อนขว้างหลักถ่ายแค่พังเปิ้นมาลงเฮเอากว่าต่างก็พิษปักเปิงไว้มี
เอาแชทเอาลองอีสังสีอันก้นก้นนั่นมีลองดูซุ้มมีลองนาอายมีลองลีอายเฮ็ดให้ก้นก้นนั่นเลยตั้งอายจำเจ้าในก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะก็นั้นพี่น้องเขาเตะเฮ็ดสังสีอันว่าฟังกันไว้เตะว่าเนาะเตะย้อนนี่กันไหนก็ย้อนนี่กันทั้งไผ่ทั้งมันอย่าไปมาต่างในสื่อโซเชียลมีเดียมันผิดปักเปิงหมายมีเพราะบนเอาจำหนักปักเปิงหมายมีในนั้นค่ะเนาะอันนี้มันเต็มจะพ่อนดีหังเป็นกติหัวเขาเป็นก้นมีน้ำใจเจิงหื้อเขาเป็นก้นมีตังหูหมอกกะหื้อจังนั้นนั่นขนาดฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยกอปอตัวเจ้าเก่าอ่ำลงตัวทบเฮเฮ็ดนั่นอย่าไปมาปืนเผาตอนแต่ปอก้าไม่ขายเขานั่นอย่าไปมาปืนเผาว่ามันลีนะมันแคบนาใส่จำตัวแหละหลุดเลยขายก็เนี่ยนั่นค่ะก็เป็นอะไรหลุดเลยมีตัวทบก่อนหลุดเลยเฮ็ดก่อนลงมือก่อนจอกไอหัวมันมีพ่อนดีพ่อนให้พรตุงยอนหมอกกะหือเยาะกอดเฮ็ดอีสังสีอําว่ามือเฮาไปเฮ็ดมือเฮาไปลาดมือเฮาไปเตรียมนั่นกูลองเฮาเป็นเจ้ามันค่ะกวยกาบ่เฮาคันลาดก็เยาะเฮาเตรียมก็เยาะไหนมันติขึ้นเป็นเจ้าเฮากอบนั้นติเฮ็ดสังก็หลูเลยฟังกันไว้กูก็กูเปิ้นนั่นคือบ่ติอยู่รอดไหลในเมืองโค้งกลางไหลไหลง่ายหลุมเจอในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเยาะก็อําตุ้มเตอผังนั่นติตื้อเข้มลีหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะฝากบันกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะติย้อนผัดยันมือเยาะค่ะนะขอบใจถึงกูก็ติไว้ข้าวยามีกาขันมาถ่อมจ้ำกันที่ในย้อนสู้เฮากูก็อยู่หลีกลางยานเพคเขียนกันสีขาวยิ่งหมูขาวนุ่นผัดยันปอมแม่ปีน้องๆเขาเขามือกว่ากวนเยาะค่ะมันค่ะเหมือสุงค่ะ

0: ้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบัตรกิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: สมัยเชื่อถือได้แล้ว
6: งาฮือละหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกาง่าหึมมีจอมอออิลูทะหะวิออคโลยอทะคะทะกะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโย

อวิ่งเนี่ยละหุยติกาเล่ถ้าตาอุยยาวิ่งคลุละเซจ้าเลี้ยวรายการอบดัจเจ้าคลุหาอยู่ละวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิ่งคลุเชลีงานคือคอยย่าลอยย่าคลุต่อเกือบดีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีหิวอหาสิจิเกาะกิโลเฮิร์สตีไลพองานคือละหุข้อรายการอบดัจเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชสัยมานักขบูเมริโยได้นิเลเลได้ชดได้นาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ได้ชุนนาฬิทักขไกและอุ้มเผื่อวิอย่าที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขไกได้ฮาลิเลงาคือละหุข้อรายการอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชดจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

สปสชแล้วเจ้าอยากขอลาเวจะได้ลูกแผลเวทาว่าสิปีเวได้ขอเลยมีฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเตมุทาว่าสิปีเวยาหูมาอฮาปาโคเวเตผาเตขอคาเจจะหาซาแผลเวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไขปุ้ยเวอานาแผลเวชอเตมูอัจจานาสัจเวอานาเนมัสอานาอุนุเนขออัจจานาอลาสอานามารีอานาอัสชอเวอานาอาสาขอจงาขอโคเวเตผาอุนุเนลูเวชออสุโจตุกามาเวชอทาลัสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอเตหากิลุขุตะเวชอเตผอปูเผเวโยขอจาเลนานิคือไซโดสปสชเตเสเสศูนย์สปสชเขตเตเชนใหม่นาบะสูงาเสงีหิงาเสงางาอโคกะสุตอพ่อเวนาบะเตขอสูงสูและนิมัสอานาพ่อเวเตเสนิเสยะเอเตเลชมอเตียเลโปโย

Nolenga hawile chakichelo jimelie. Liko pia nyipuli olope nga hura huya raika obuda jao kolo lula cewe tigalile cha pila vijo. Olo tipulo ko li no ma hala ko kowe sala aluswe kata wili ko pia pe vijo. Pua le nyipu tipule sa mana hoti kata vi. Hak we kichelo kowe li ko pia nyipu. อยู่เวลาเลยอ๋อเราเปิดตีกันเลยเลยถ้าพอลาวิโยแม่ฮะวิโอวิโอนี่แล้วคุยยากค่ะพ่อเชื่อพ่อรู้เชื่อตาวิค่ะคิดเพชรเลยแม่ลาตีกันเลยเลยกะใครกันเลย

nga do vi lai ga ka z me ja he li z me ka me ga vi le li obu ga vi me li z me ka me ga vi chati pha te pha pha lo ko li z mu ka ma ga vi chle ana te ya phe vi yo li chara pa to nga hu z me ka me ja me do me che vi lo ko o tu o sa sa pho ka che sa jo sa le ni ma o kho lo ka ha le do sa vi chati pha เทวิโยเอกติกาลิลิกาจ้าแม่ดอมแม่กัตุอปูลิอตุเลนิมาติสติสาติเผวิทัปปะตอคะเดญิหาสาปิเสแม่ลิอตุกะนิมากะคะเดญิหาสาปิแม่แลออยะนิเวอยะแลชิเดซอคะโลกาสเปอเซนกะปุวิโยนาลิออยะออญอฮะติภากะปูไกเววัยจ้าแม่ติคือติดอกาเลียชริสาคโลสปุเซนี้กาวลอมเมคอฮาปาจูฮาปาคโลเลียญอติชนีทอลันเผวิโยและจะขอเท่ากันยี่หินิชขอขออมขอไม่กันยี่หิงาหาขอชกอขออิมขอเผวิโยฮาวิอวิอเนี่ยราหุยติภาวติญิเลเลมุลอกอวิอยาติชตินาลิตาและสาวุมรอกอติชนาลิทาคะไกติญิเลเลงาคือราหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิวโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่ออะไรกันยุพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาล่าสุดติดต่อไอเชวิโยก็เบื่ออะไรกาเลติ๊กตอกเปล่ากาหน้าข้าวโบช็อปอุบิพอกาล่าสุดติดต่อไอเชวิโยเอาวิเอาเนี่ยลาหุยติพาลุลาและกะกะกะหมอปุเวลอกโอกาอชอปะทะแต่ปิตุเวตาลืมแม่กดไลค์กดแชร์เตแลเลียโอกาปิลาเซและลียันยมุลอกอวิอยากาอยู่เวลาตาวิซาตาติพาทอกะไลรออยู่เวลาตาวิยอมจะได้คืองาคืออลอปเตลอติเกอยู่เวลาและกาดะเจดะกิจเวลางาหึมเมียวคอลแพกไอเชวิอเจ้ายามูชามูยิมกัมฮอพ่อจ้าดะเวซาตาออลอติผัดทาออลองาหึอยู่เวลาและติแกมกอมาดะกิจโยเฮกวอยะนี้เวียวยาวคอลแลเลชะดิซอคอลสเปอร์เซนีกาวเวคาชูเลยะนี้งาหึไทมิงกอคอลคาพ่อชื่อพ่อลูกามูยีจอมาเฮลอแมเตกาติติลอกกามุยีลามาจาไกตุเซจิแมเลชิเดซอคโลเตชิงานคาไกจิแมเลมุยีจอมาตาเวคาพอชิพอลูกะลาจลาฮาแพตอลาเวกูลูฮาลูแฮปุขอวีกาลูลูลาอีกาทูเวมีปะเวมิงกยอจิลาเวชิเดพาทากูแฮแลฟาจิแมเตชิญิตาเลเตชิงานิขอฮาปาจูฮาปาเวออยาชอคโลงาฮือไทเหมียวนาติต่อพ่อมุยกอลุลามาและเตกาติตีมุยลาเฮจักไอตุโยเจสาเลเลกาติชุเซนตาเลติชงานยูเวออยาลโกงาคือไทมีเกือลาเชื่ออดามาเลเอาไทยพ่อกามูฮอมุยติดีก็มือคือลาตาวิเจจระปะตองาคือไทมีเกือฮอติตอลาเชื่อพ่อกาลาเชื่ออีกาหรือบ้าแฮกไอตุโยเจเลยเฮกว่ายะนี้เลี้ยงคือไทมูเหมียวนาติต่อพ่อได้ชื่อเนี่ยตาเลได้ชื่องานยูเวออยาคาไกนะมุยีขอชื่อเปอร์เซตาเลฮิชเปอร์ฮิชเปอร์เซเบหุตาวิจิแมลิขอชื่อเปอร์เซตาเลฮิชเปอร์เซคาไกเฮกว่ายะนี้แลเลี้ยงคือไทมูเหมียวนาติต่อพ่อชื่อที่คือเลี้ยงคือจิไมวีอำเภอเมืองติต่อพ่อรอกว่ามุนอมาโนเอเกเตเลมุชาเลดาจาแมมุยีลางงอมาจออยากกะเลียนิมาตาอือแม่เลียมูเยสุสเปอร์เซเบหัววิจิงอะคือไทยมูเหมียวนาติต่อพ่อสุสเปอร์เซมูเยเบหัวตาวิออตีแลจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีไฮลำพูลำปาพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรเลเพชรบุรีจังหวัดตากติต่อพ่อขไกยันยี่เวอย่ามุยีติฮาวิอาสุดสเปอร์เซเบหุตาวิเจติกาติตีมุยีลาเฮจักไอตุโยจิเมลีเองคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อกายี่เวติยาท่าเลชุดิสอคอลูกข้าพ่อชื่อพ่อโลกามุยีเบหุซาเวลอแม่เรียกให้กว่าภาคอีสานพ่อกาขอสเปอร์เซตาเลสุดสเปอร์เซเจไทยมีกอก็จะติต่ออ้อสเปอร์เซตาเลขอ
ปเซมุนีตอพ่อขอชเปเซตาและสชเปเซและลีไทมิงกอฮอติตอละเชืออดามาเลเอาไทยพ่อกาขอชเปเซตาและสชเปเซคาไกเตเลกุติพ่อกาออชเปเซตาและขอชเปเซแต่กาตาวิเจเลชกาจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละปีลาไกตาเวอวิออนีลาหุยาติกาลิเลกาอชอปะทะกะแปปิแม่ลิออลอกเชแลละจละฮะมุยิคือวิออย่าคอโลเพลางไงจาเวเลให้ผู้ขอลูฮาลูเตลาวิกะลูวิกะถูวิมีปะวิชริภามุยิคือวิออย่าคอโลเพลไงวิทัปปะตอติกาลิเลกาสติตาและมุมีพ่อวิสัตติภาคะเดพ่อหาอยู่เชแม่จาเลกาลิออวิออนีลาหุยาติภาโอเชซาจอซาพ่อวิมาเลอันนาทัจจดาวิออลติเกนาสิแม่งาคือไทมิกอคอลเชซาจอซาพอนิฮาซาเชเวสปสชก็เวนาเลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออคอโลปูลาตาวินีฮิงาฮาโคชิขอวิออยางาคือไทมิกอคอลุมมิยาสิบัตทอยเยตาวิชอติผามาเลงอันนาแผลจะหาซาลาตาวิจาราจิเมริชเลปูลาวินีฮิงาฮาขอจีขอขอโลขอเซเซมือเซฮีฮีฮาขอชุขอกาจอวิเจมาเลอานาเพลเลอสปสชสิทธิ์บัตรทองขอโลหาซาลาตาวิขอเซกาพะจอวิเจแม่ขอเซกาพะวิอขอโลเลนาวินาลีมาเลอานาเพลวิอปิติมูเลเซเซฮีมือขอฮีนีฮาเลงงาชฮีกาเจและเลปุราวิติขอนาวิชอสกอแตมอเวนีเซอมือสิฮิขอฮาเลฮิกาเจนิเวทยาทาลิติขอวิากาเลงาคือไทมิกอคลุมมิยามาเลอานาติผาแตกาเวมาจาโลเลปุราวิติขอติกานิเซอมือกะพะเลงาคือมิยาติผามาเลงอานาแผลเวลอแม่เคเตเลเลสิทธิ์บัตรทองออคโลมาเลอานาแผลเลอจะหาซาลามาจาเวนาบาติฮอกขะปาเจฮอกขะปาเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิแลเลออูแตลูกขอจิแม่เลฮอกขะปาเตผาเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิออูแตลูกขอเจเปื้อเลเลญิหมูเตหมูลอโกยามิมาจิแม่เลยามิมาเคโกยามิมาเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิแลจูเนดีออคโลนาบะเตจิแม่เลมาเลอานาเพมาจาเวงาฮือยามิมาเตผาออตุขอเฮกอนิเวติยาทาเลฮอกคาปานาบะเตลอแม่เลมาเลอานาเพมาจาเวออกุเตลูกขอลอเลฮอกคาปาเกียวเพมาเวเปื้อลอกุนาบะนี่แลเลชอคาปาแม่เลมาเรนตับแล้วท่อน้ําดีในตับเจเลอิกะสขอมาเลอานาเพเวออกุเตขอมาเลอานาเพวิชกาออจึเจเวเลสามารถโกงาสายจุกูเตผาเลียวจะเจวิเตผาจ้ามาวิทยาทาเรียโอ้แต่ลูกขอติแล้วโอ้แต่ขอวิกัสเตผาเกี่ยวมาเลียนาเพ่งไงวิจิแม่เปื่อเราโกเลียโอ้แต่ทีเวียมาเลียนาเพ่วิจิเปื่อเราโกมาเลียนตองลูกมากจิแม่เรียเปื่อเราโกอชิพุและเรียซาโกจะขอมาเลียนาเพ่วิโรจิเรียชอขับปากเกี่ยวเพ่มาวินาเรียใครเตี้ยเลยยามีมาเกี่ยวเพ่มาวิเรียนับบัติจุเนดีขอเจนับบะนี่อูแตลูนับบะแซยาเชกือยาลูนับบะอ้อเลี่ยอูแตที่เวติจ่าเจเบื่อเราก็นับบะงาเราก็มาเล็งปอเลี่ยหลอกลมก็วิชอชพูแลซาโกจะขอขอรู้จีแม่และนิเวติยาท่าเลี่ยมาเลียนาแผลเลอนัชยอคโลกาสวิเลเลี่ยมาเลียนาออเสคอเลี่ยอีกัสคอมาเลียนาเพวิทัปปะตอนาชยอคโลกาสมาวิเจเปื้อเราก็เลียวแต่ลูกขอเวอนากาจิแมรี่มาเลียนาเลียวแต่ลูกขอเพวิชริภากาเจอโลเฉลลี่สปสชปิลาตาเวจาราสตาติภาเพวิโยเลปุระเวติขอวิอยากานิเวติยาทังคือไทมิงกอคโลกามาเลียนาออส
เลแพตอลาวิเตหมอวิเตกานิเซออมือกะพะเลเชเวออคอลุแพมันจาวิฮอคาปานาบะเตแลเลอูแตลุคอลุเจยามิมานาบะนี่เลจุเนดิออคอลุลอเจแมเลชกาเชซาจอซัพพอร์ตจาดะเวสาตาติพายโยเลงาฮือเชเบติจูเวอยาแลก็ตูจอจาเลออวิออเนลาฮุยาติพาวเตจึกเวเตยาเลซาตาตะลาเวเจติคือไคกากะเลโกโคเลหมูยอก็เป็นน่าสาดีอุตยาเวเล่ลูกชิ้นเจเล่ชนิดผักกาอบอถือเจก็มาเอาเปาะตู้มาให้อถือเล่ติดติคือโรงงานติผาอาขอมากระไรเวเล่อยู่เล่เตวิโลเจยาข้าปุระทักว่าขอรอเลกาจวบิเจเล่เคเตเลเล่ออยกะกาเวน่าเล่ปุระทาอยากข้าขอนออาสะเปื่อยเล่เล่ออยกะอเปาะอยู่แล้วเตวิโลเจเขาก็ชื่อปอวิอ่อยอยู่กับอยู่กับมาจ้าเลยอวิอ่อเนี่ยละหุยติพาวงาคือลงงาติผาพอเวนะต่อป้าเตกว่าลูกชิ้นเลยสาดิอุเตเวลงงาติผาพอเวลากุกะอาขอคาเดกาโลวิโยเลจ้าวิโดวิพ่อจ้าดาวิคณะกรรมการออยก็เวติผาเกี่ยวติฮอดูนะเลยอาขอคาเดกาโลวิโยอาขอคาเดลอไทยและลงงาติผาพอแล้วติฮอแผะเวเลนอติก้างาติก้าจะเคติมาแผะเลยข้อพิจวิแม่เลยอยู่กาวิติยาทามือกับมือและถกคอกะเทกวิโยก็จะได้คือการเรียกอะคือลาหุยะมากรมมียาติภากาขี้จะให้เลียมาเรียกโกโกราชาเชเวลูกชิ้นเลียลูกชิ้นติภาและเลียสาดิอุติภาหน้าเลียหมูยอจะได้ผ่าแม่ราชาเชวิชแม่เลียอดถือเลยนะเลียไม่และอดแต่เวลีนาเลียอโลขี้วิแม่เลียแค่ก็อวิอเนี่ยลาหุยะติภาติจือเลียกะหน้าเลียอะคือติจ้าติดอวิอคอโลคาเดกันยิวิโยเลียติกาวิลาโกเลอาชิโยคายอเตเมอเวเลียชิโยคายอเตียเวจาตุเตผากาจาวิลาโกดะจาเลียชุเตียเวชอคาเคนามาโซลิดะเกนามาดะเกนาเลียมาฮิเลอออเตวินาออทือนากามาโซเลียแค่ก็วาซาออทือเตผาเลียสาดิอุติตุเวเตผากาคาบีอยู่กาวิเจแค่ก็ชะได้ปอวิออยากางาฮึมมีพ่อกาติปากาโรงงานออทือพ่อเวเตผาทะเลกาติอยู่กามาลาเชวิทากามอวิโยเลียแค่ก็ชะกานิเวติยาธางาฮึมมีออคอโลเจ้าหน้าที่เลีย CIB ก็เวนะตำรวจสอบสวนกลางแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเลียสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพ่อป้อดะและเลมัวตังเบึงทองกลางบึงทองหลางก็เวเล่แม่เล่ไม่ให้เรากลางไม่เราบึงทองหลางก็เวเล่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพ่อเจเล่โรงงานออถือพ่อเวนะสาดิอูเล่หมูยอไก่ยอเตียเวนะเล่บริษัทโรงงานพ่อเวอาคอมากระไรวิออถือเจแม่เรียกให้ก็เล่ออยกับออถือแพวิโรเจจะได้เพราะอยู่กับเวเล่ติชีรายการเจมอคาเปียติแซ่เซมือนี่ฮิสฮะนี่ชงาปิออพุทธะสอวิโรโกสลาฟูกาวิจิแม่เรียกให้เตลติจูเวออคือติภาวะสาระสาติภาผัววิกาเล่กาวิมาวิเจให้ก็ติฮาปาวิอาเล่เซชตันติดต่อเอกาวิจิเขาก็ได้หาปาวิเศษหลักเหตุกาวิจิแม่เรียกให้เตเลฮอกไอเวกาไล่พอฮอกเอโอกวิจิอะโลงาฮุมมียาวิจาวิดอวิชาติเผาปูขี้ยาเรียลูกชิ้นหมูยอเรียออยอจัตุดอตุพ่อเรียมาผ่าวินาขอมากระไรเตเลฮอกวิติผาลอกโอถือกวิโยเรียกให้กงาคือจัตุดอตุเยตุติยาเรียกาเรียจัตุดอตุพ่อนิหาซาปะเรียออยอเกลอาขอกาโลเฮวิแม่เรียจัตุติมาเฮเยตุพ่อดื้อทักขไกกะเรียกให้กจกางาหุมเมียวคอลุชติเจเลยลูชิ้นหมูยอไก่ยอเรียกวิจาวิกาคาเดนีแม่แต่ก็เลติกาลิลิทะสติปิลาวิโยแม่แค่ก็ติเห็นแล้ววิ่งเหนือลาหุยาติพอปทโมจังหวัดอุดรธานีพ่อเจก๋วยเตี๋ยวเลขขอซ้อยเตหัววิสัยเตเก่าคอโลมียาเลขขอซ้อยจาวือใจและ
เลปทุนาวิติชโอกาจิเมเลวูปินากะลูผิผิย่อย่อเกติผาผาโลโกมโนมาเทติละมุยกะมุยวิเจหรือเลกาชริคือติชโอกาวิโอคลุนาจาวิโอกาจิเมเตกากาโลโกลิเมสกามาหมูจิโกมาก๋วยเตี๋ยวจับปุขโนละจิละฮะจะเคเกวิเจเฮโกโลชเวทากโกกะชานาวิโอคลุเลโอยาปากาโลเมเลโอยาปากาก๋วยเตี๋ยวติฮอบเสมาปีวิยากะโลเมลิจ้าเลคตินาวิเจเฮกวาปิชยก๋วยเตี๋ยวติฮอลาวิเลโมวิจกมายาค่าเลยโยยาปาอะเลก็เลยอยู่เวลาเลยอะเลคลิฟเฟตเลยอะเลกะเมวิเจคะเตลออะเลกุลาวิทาปะโตนาลิยกะอยู่แล้วขอสวยติกขอคือวิจกมาเลเกือแล้วโยเจเลฮาเตดออันเจกะชูวิจิกมามานามาสเลคเตเลอเลชกะคากะยูลาเวกอกะชากะวินาลีอเลลามาฮิเลออตมาติยายาเวลาโกเลลีตานโยเตผากะทิกะชากะกะชาลาโกเลโอลิโยยะปะชออูโมอปิกือฮอวะปาเกียวเลยูลาเวโกเจฟเวอเลคลิเตเลเลยูลาเวโกวิเจคเตเลออปุกุยติกะวะโมวะจะว่าหอบป่านะโมปิดคือว่าหอบป่าก็คือว่ายกับว่าเวลาผู้อาวุโสก็จะชกกับผู้อาวุโสยกับขโมยเราเลยอยู่กับเวลาก็จะมานะมาสุก็จะเรียกเทเลอเนียนิเวติยาท่าเรียกอะไรโดวีทับปะโตอยู่เลยขอสวยโอ้ยติโกขลุกเปียวิชอจ้าวิชอเรียนาจ้าวิชอที่คือโอกาสที่แม่ลีหอไอซียูขลุกะกัจเชียวินาเรียกว่าไล่กันนาวีติชโอกาสที่แม่ลีขอสวยชจ้าปุขโนนาวีเรียกว่าชุดนี้คือจีจอปาติผ่านะหลุยและอัลเล่เรขอช่วยขอเกลือวิชาโทมาอัลเล่เรอาโทมานะจอต่อมานานะดิจะได้ผ่าถากะฉากิเชหิวิโยเรียกเขามามอมเวลากุนะชื่อนาลีจัตุนามานานะเรชวยกะฉาโตลากะตุโยเรียกเขาชื่อบุญฮาวิโยยะชออะโลมาจากะก็ดูดอหาดอกคิดดูติติลอแม่เรียววิ่งเนี่ยละหุยติเผาอโลกุญญเวทยาทันยานีขอซอยกะเรียอะเลดอเลอปิมาชกะขอซอยติเสมากะนะขอซอยติกุขอคือวิเจก็มาปุโทชกะจาวินาวิติชอกะติผะผะก็แม่กะมาหมูวิเจเรียนาจาเลห้องไอซียูกะโอกะซาจิแม่เรียชกะอโลชิบุญฮาวิออจิออยอคโลมาฟูมาเพจอวิออจิกะติยาปติยาตอลาเลกะฟูกะมอเชลแมแต่ก็แล้ววิออนี่ลาหุยะติผัทธะออลอซาตะชะริผักกะอยู่เวลาแลชะเกชลาวิโยแมก็จะเลกะลิชะติโลกะอารู้ชะติจะซาตะบุจาลิหุยเลสลากินแบ่งรัฐบาลก็เวนะอปิมาชะติกะลิย่อสลากินแบ่งรัฐบาลก็รู้นะเสมาเวลาวิจะก็มาใครเตลเลียย่ออชอนะลิย่อเยป่าววิอชอหุยอาจจะตะแตนี้ก็เลยฝาลาวิจะใครเตลหุยจะแตนี้ฝาลาวิก็เลยเลวิติกะนี่หมายที่หมอคนนั้นที่เขาเสมาฟื้นเวก็นั่นเลยใครแต่และอุ้มแม่วิธีมาชดจอวิโลจก็มาใครแต่และชวิโลกะชดิขวโลกะติดดัชวิโยเลยหุยจ้าวิธีมาเลยอาชุกเชียวิเลยว่าย่อชอหุยจะได้ชวิข้อฟ้าวินาไม่เลยที่เขาอยู่กันวินาเลยว่าที่เขาก็วิย่อนี่หมายที่หมอวิไม่กับย่อถ้าใครอยากบอกนะมาสุกจีใครก็ชดิขวโลกะติดดัชวิเลยอโลคดีนี้เลยหุยกะเลยอาชูวกว่าชูยอขยอจะเตะแม่เลยชวตาฝาลอแม่เลยผู้กว่าละก็เลยชอบขัดให้มาดักกะเลยผู้ปื้วิแม่เลยผู้ชอบฮาเลตุวิอเจกะปิลากาวิคาชูเพบอดอหาก็ตุวิอเจได้พักกะผู้แก่ลาวิโยเลยเขาก็งาคือผู้รู้อะไรก็รีบฟูเตียละก็รีบชอดักกะชอมาดักกะแผลกไอ้ปื้ววิแม่เลยที่ผ่าผ่าเราก็ชอมาดักกะชอดักลาวิกะแผลปื้ววิเล่ฟูถ้าปะต่ออยากก็ฟอมาพี่มาอยากนะอยากข้างอ่ะคือชอยาฟูหมอละก็ลบผ่าจอลาวิเลยลบผ่าจอลาวิที่ยาท่ามาติจอวิอ๋อเจอกะเตกลาวินะเลยชอดักปะต่อผู้ชอเราจะดาวิละก็สติเตแม่แต่ก็แล้วเรียกันชนิดจะวิ่งย่อเขาลุงานคือสื่อสังคมออนไลน์พ่อหน้าที่สื่อโซเชียลมีเดียพ่ออ๋อเราสตาร์ลุ่มแผลเลยกะเที่ยงก็ดักไอเชวีอ๋อเราสตาร์ติพักกะอยู่เวลาเลยงานคือราหุยะทะทูมาลาวิโยงานคือราหุยะกะชูนาอุติดาลาโกเล่นี่คือกะชูคัสโซก
ามีตัวปูนั่นเหลียวเจ้ายักษ์สเปเชียลรอสัตติพะอยู่เวลาแล้วเหลียจะเหอสุลักการวิโยแม่ฮาวิอวิอันยูลาหุยาติพาวบาสวัสดิกาแห่งรักกับเจ้าของกิสาเลียอวิอันยูลาหุยาติพาวไลกาเลียไลกาเลียบาสวัสดิกาแห่งรักเลียลงทะเบียนวิอคอโลเลียโอเมกาเลียและกากาคือเวก็มาเลียวแต่ก็ชื่อกลางก็เวติเข้าฉอเมตาคือก็เวลอจีแมเลียอยากข้ากูเวลอโกติชมาฮิเจเลียใครกันนะอยากกูกูนะเลียเว็บไซต์ออกคอลโลรุ่ยเลยก็กูตุโยจิเมลี่ค่ะก็อวิยานีลาหุยาติกาเลเลกาอ่างาคือมีพ่อเวสัตตาติพากาหาวิทยาธาเรียกเด็กันเรียกชื่อบุตรสัตตากาตมาจ้าคาวิโอเตนะคาวิโอปอนะกาฟูมากาลายูเมลี่เฮกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกอปิติมูจิอาวิติมูเลออามาจอจอฮิวิชติพาลโกชริคือคาเซกานาติพาเกียวกาจักรีวิจิแม่คาเซกานาโววิจิธนาคาโคโลจักรีมาเพจเรียกงาคือลาหุยากางาเกียวนาลาเวลิธนาคาจักรีแผ่วลายูคาคอคาเซติชกามาเป้าหมอก็เลยเรียนาลาเวเลมาเป้าเวขาเคนากังกามาสุรีอยากฆ่าเก่าแต่ล็อกโก้จะได้คือเรียกกรมการปกครองพ่อบาสวัสดิกาแห่งรัฐเจ้าดาวิโอคอลุคาเซกานาติพัฒะเรียอเมจาวจาวิจิเรียกกว่านิชเตนิโคฮาปาคาไกวิแมเรียกกว่าลอนาเรียลอนยาแมเรียติกาลิลิกาฆ่าคอลโลคอลุคาเซกานาเป้าลาวิทาคาเดะกานาแม่แต่ก็แลเรียวิโอเนียลาหุยาติพัฒะเรียเพเชเวงาหึงมียากาผู้กาเพชเวเลียอโลติพาทกะอยู่เวลาแล้วเลียวิอเนียลาหุยาติพัฒะอโลซาตาติพาจะเคกาลาวิโยเฮกอชิคือลีลิข้อก่อนาซาตอติยอจลากามาเพตาลอลีเฮกอลีข้อชิฟุแลเลแปมาแปผุเคกวิลิข้อเพวิโยเลติแกนานิแม่

งาฮือลาหูยาจอดะหอดะปื้อเวเลแป้มาแป้ผู้เคเลแผะปี้จิแมเลอาผู้กูสขอตอลาตาวิลาหูยาโอเลจอดะหอดะและเตมูติสติแผะปี้จิแมจ้าแลเลลิขอกากานาเปอจะได้คือก่อจ้าแล้วเชษาจอซาพอวิออลอแอติลออยู่เวลาแลงาฮือลาหูยาติผาฉะเกามาลากาวิโยแมไลกาโกเวเลออโตนัมนาออกิลูย่อยจตุเวจ่อยจตุเวออคัจจติกาเลลิกาชาวิโยเจยะคติมากาวิเจนหุติไมเลงากาติกาโยเลคาเคเตียโกเอนัมนาออกิลูย่อลาตุวิชอชวิโยเลยะคัทโกะยะนิเวยาวคโลงาฮุติกาลิลิกาโดโนเลญิมาโอคโลโดคาออสติปอกอตาเลนาลิญิมากอตาเลจูจาตูอปูนะนอลาวิติจือแพวิแมเฟโกลิงาฮูน้ำหนาโอกิลูยอไกตูเวชเลเลงาฮือจาเวปีปาลาโกน้ำหนาโอกิลูกะยอไกวิเจชอชูเวเลจาเวียลาวิโลแมเนฮือชอยาชอเลเนฮือคาเคเตจาโกเนฮือโตกะโอเคแผ่วิเจกมาเฮกอชมาจากุมาชูเวนะชมามาจากเวชูเวนะเลจากแคเวชูเลมาจากแคเวจ้อนแหนกเวเลจาเวียติลาวิโลแมเฮกองาฮือคาเคติลึจาตูเวคาเคกาติจาจอเวนะเลออคาติผาไงไงเลงาคาเคอยู่เวลาเลงาฮือราหุยัตถะโทมาลากาวิโยอลอติคาเลงาฮือตูจ้อลาตูน้ำหนาอกิลูย่อใหญ่กาตูอปูงาฮือจาย่อไกเจต่อปะฮะเตโกปุระธาโอติปะจาวินเคจาวิลโกติเคลุจเลติเคจาวิชอลิอลุกุญีลุกุจาวลโกติลุกุเจจาญีลิติปุเวียลิจายอเจจายอละโกน้ำหนาวกิลุกะอมือมือยอไกวิเจเบื้อกุญียาเตยาเลงาคือจาวิกะจากกาเลจาวิตาติเจมืออาลาไทจะเจไลกาลโกฟูไปมากาวิเลจากกาเลจาวิล่าไม่เลมือเลจาวิล่าเลติผ่าๆก็มามือมือกาจากกาเลจาวิเลโอเคแผ่วิถาปะโตงาฮือออสอสาออโตลูเวออลือจาวิถาปะโตเลงาฮือออโตชูไกวิเจเลเคกวามือเลจาวิแผ่ปิเจจากกาเลจาวิตาติจาจิแมก็เพื่อเลเสคาติคาลโกเลงาคือออจาปุคอนออาลาคิติชนาทีวีออคอโลงาคือช่วยวิออจิติผาจาเพวิเจเลติชนาทีออคอนอเลจาจิเลคโกงาคือจับบุวินาอุปิบุเวเคกวิเจช่อยากกะช่อยวิมาลูวิมาหิแมลิช่อยวิกาลูเวยากะช่อยวิลากือช่อเลไลยาจอเวอิชิมาชิลาคอนุกือว่ามือเตียเวลาเลไลยาจอเวเลเคกอช่อยวิออจิช่ออิชิมาชิติพากิอลาเวลากัวเนฮือเชซาจอซาพ่ออปูดาวิโยเลยากะกือว่ามือเกียวลาเวโกนาลิกือว่ามือเกียวลาเวลากัวนะอัจเลเลชูลาวิโยโอเลคโกงาฮือจาวิโดเวียติลาวิโลเลงาฮือออตุชูเวกะเปื้อเลออยาติยาลโกอีกะเกเลเวคาเดดอเจอิสือน้ําอัดลมติผามาให้แมลิสือเลชะติผามาให้เลยาคายกะเกเวคาเดดอเจอีกะดอมาวิติยาทางาฮือออตุคโลออสติผาออตุคโลบอกไกเชเวชะติผาออปูไกซาลาซาตุออปูกาลากาวิจิแมอีกะเลงาฮือกะมาดอลอวิติยาทาลีเนฮือวิออสจะผักไอเชวิชกันนิววิถาปะโตอสจักขะสอสติผักคาเดบอกไอมากาวิโยชราปะโตลีอิกะติผักคาเดดอเจลีกะมาช่วยดอวิโลโกอสสติผักกะดาวิจิแม่ก็เพื่อเละเลี่ยวเลยมืองาคาติคานะงาฮือจ้าตุจ้าวิทยาธาลีอายเย่เดเมือเลยอายเย่แหะดอเจติผักโลโกลีจ้าไวจ้าเดจวิกะมาตาเฮกะแหะดอกเกลีติปปอนูแผ่จอลากาสโกเลกูจะปีกะตอลาวินะเอ๋เลวเวเลลิงะคือจะไว้จะเลคาเดมาเบจเวทปาตอเลออฟึกูกะกึมือมากายเวนะเฮกอฟึกูกะกะติเฮจาแมเลคะโกงะคือจะวิออคโลกะเลอายเย่
จ้าและเลยคาเดะเบเมืองเลยให้ดอกเจเลยงาคือออฟกูก้ามากาติให้ตัวออฟกูให้มากาแตะตัวปูนะเลยงาคือจ้าวิดอกวิออกคอลกาเลยคาเดะเบเมืองเลยไอเย่ให้ดอกเจเลยชะกาอยู่เวลาเลยงาคือราหุยาติพัทธะทุลกาวิโยเลยงาคือออกตัวน้ำหนาออกกิลูมาวิทยาธาอาปูวิก้าวิหาวิเจติมาให้ออกกิออกงามาดาวิเจติมาให้ก็ตัวจ้าวิอานาเล่ชอชอชอมาแป้นดะปื้อเวโรเอ็นซีดีออมัวคอลเวอานาอามามาเล่ก็โกเล่บาวาเจออสมูเวออสจาโคชูจอเวนิมาสอานาอาลูอานาจะได้ผ่าเลอวิออนีแพ็กเกจเขาเรียกไงเวนะติยาลาก็นี่ยาเซยากาลาปื้อเวติผ่าผ่าเล่อาลูจอดาหอดาปื้อใจเวบาวาจอความดาจอคอเลสเตอรอลจอเลยนี่อยากเสยอยากกันชอติกาตัวคอโลเจติคาบีจอวิกาจอวิแมลี่ออตเวแมลี่ไล่กันเราก็จะให้เพชเชวิกาจอวิโยเลี่ยแค่ก็นัชกาดอวิน่าชกาอ๋อทุบปุ๊บตัวเลยกาดอวิเลยโอเคมากกับเพชตัวปุ๊บเลยอย่างยังไงคืออันนั้นจะได้ผ่านนี่คือเกี่ยวมากกับละเหตุกันนี่คือตัวคาเดนี่หาซาปุ๊บเวลาก็ขมาดัดตัวให้เลยชกาอยู่เวลาเลยไงคือละหุยติผัดะเกามาดัดวิซาตาติผัดเพชยอมแล้วก็ยันยังไม่หลอกก็วิเอาย่าอยู่เวลาตาเวอรอซาตาติผาจะใครใหม่จะที่โยมแม่รู้ละและเลี่ยงกะพอนะเลี่ยงกะปิราเชเวงคือละหุยาเตกาลิลิกะอบูจ้าแม่เตกาลิลิกะจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่เลี่ยงยังกะชริซอคอโลกาติเวเซนยอคอลูลูเราเรียกให้กว่ายี่เนี่ยลี่ยันเนี่ยสก็เซนเนที่แม่ลี่ก้ากะกอติตัวเขาก็อเลมือขากายก้าขาเดติกาตัวปูลี่ติกาลี่ลี่กาเชซาจอซาปุตัวปูกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลี่ลี่พ่อกาอายีอยู่แล้วอาชิยอตัวยอยากกะทักกาขาเดนี่หาซาดักเอจิลี่เจอหลอกกาลี่จิเยลู่อานามากัวโควิอานาปุจักอปูเวลาวิอานาจิลี่ผากาลาทิแพตโตลาเจกาทิแป้นดักเอเชวิโยลี่ติกาลี่ลี่กาเชซาจอซาเลก้าขาเดติกาตัวปูติกาลิลิอาชิยอตุถักคาเดฮาซะแม่อ๋อเลยเมื่อลิข้อพอละตัวเวติกาลิลิถาลิอาสติกอคโลเพบวิอยากะจอเลฮาเลวิอยากะจอตุโยอยากะกังหือเลดอลกึกาจอเวเลอาสติเชวิอยากะคโลติกาลิลิดอลกึกาจอวิแม่อาสติเชเลดอลกึมาจอวิลอโกชอสกุเคลิเทวิเจเขาก็ยันยังไงคือสร้างหัวเชวีนิมาสติติกติเชวิถ้าพอตอติกาลิลิกาลีดอลกุจเลนิมาโอกาตันยุปิแม่ติกาลิลิอบูจัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูเอกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง มีการร่วมมือกับ Modern Trade มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งโดยพวกกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตอนออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องค่าขนส่งเยอะวันนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
5: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปในที่นี้นะทางคุณเกษตรเนี่ยทางมาเลเซียก็ขอให้เขาเดือดร้อนในช่วงนี้ยกเลิกเรื่องการกู้ไทยก่อนได้ไหมครับก็ขอที่จะไปก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าตอนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันก็ได้ง่ายขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: ที่ที่เราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับประชาชนแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสการจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
6: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ 2-2.5 ได้ผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
8: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
9: นายวรสิทธิ์จาตุรัสคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องและสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
10: ว่าที่ร้อยตรีนพสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้

0: เริ่มเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBIและเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป

0: ชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมจอยสเตทเมนต์ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิกาแก้ไขรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
3: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีสากก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
2: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคยหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภา พื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
5: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแต่ถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
4: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตก 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กระโดดตกถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
7: นายชยันต์เมืองสงในฐานะที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพนช.กล่าวว่าสพนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสพนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
9: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรม การทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
8: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบเซเลสสโมลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้
11: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีน ทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดใน FIFA Day รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Hyundai Cup 2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา 5:00 นตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรซมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกมอโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 เล็กซัสอิวครีโอเพ่นที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มืออันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 86 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลังกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
11: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติ ในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีน ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัข กัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: บทเพลงอมตะบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับรายการที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงจากพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางในการติดตามรายการนะฮะทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับและก็รวมไปถึงช่องทางที่สามารถรับชมภาพคมชัดทั้งภาพและเสียงทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ใช่แล้วละครับคุณผู้ชมครับรายการแววหวานตำนานเพลงของเรานะครับแน่นอนครับเป็นรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนำบทเพลงเก่าในยุคทองตั้งแต่อดีตของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่รวมไปถึงบทเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่านะครับลูกกรุงยุคใหม่มารวบรวมอยู่ไว้ในรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเพลงในวันๆที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งถ้อยคำที่วิจิตรนะคะแล้วก็ท่วงทำนองที่อ่อนหวานนะคะแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจผู้ฟังเสมอด้วยค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะครับทางแฟนเพจเนี่ยก็สามารถขอเข้ามามีบางท่านอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงลูกกรุงเพลงนั้นจังเลยอยากให้ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ร้องเพลงนี้จังเลยวันนี้เทปนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมนะครับสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ครับ PRD Big Band Official Channel ครับเริ่มกันเลยครับกับบทเพลงแรกช่วงแรกของรายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องบัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักขับร้องโดยน้องไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับผม
1: และสำหรับบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเพลงบัวขาวค่ะกับน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยบทเพลงหยาดเพชรนะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
7: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวในแก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
6: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือ

0: ป้าป้า
1: เนาะซอง
2: อุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ท้าวสิวโลนินนาเปียมเลียอูบางยุนลาวิปทีนาเมียนยิสวนลาว

สาจวาเอเรชนวนาฟุนคีเยเจโอฟุนคีโอจาโลหะกวางตายอูจอยวางเฟเรชาวฟยามาฟังเจเย เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้
炎天乌光路在头小小路沿路为天飞七百年老啊老文切乌炎路埋王妃乌

这有没有有天没有见的冬天啊后期这心间的有那了

ปะตานปานนี้อยู่เซเมียนนี้นี้อยู่มาลอขาโลเหลี่ยมสวดเซเมตุตุนเอาอยู่เนาะขาเหลี่ยมมาเชเซตุนอยู่เนี่ย

บุเสียนข้าโทษนาจอยอยู่นี่ริวโรสิงหยุนโอเสียรอชิงผัวตายโอคาโลยุดปุ่นนาจันสุยจิฟิวข้าต่อโอจิวจิวจันสิวโอเวนุนเสียมาโอจิเลียลินนาเจียนีนาจันสิวเนเจนนาโลมอเยนโอตอนโลจินนาเวตายโอคาเยดีนาเจฟุยจังเยนเนอย่างละโอสามลอนินเฟยฟุยโอหุยแห่งโอโยนินาลัวฟุยจะเปลี่ยนจางนี้ตายโอฟุงเดียวขอโลตองอาเฟดีอาโอจินโนยามจินนาจอนโลตายยามตุนิสายโอโอ้ยจูฟุงลูกกาเขียวตูสะคงตู้ก็ขาสู้ตัวอยู่เนี่ยลิ้วลุยจะเดียวหมายลุดวังเป้ยังอู้นานตัวเศร้าก็ตัวอยู่นานินต้องเหยลิ้วลุเทียมลูกแท้ฟังพูดใจเหนื่อยก็ฟิวเหนื่อยเอาล้วนใจ

ตโอเลเซยามโลเฮนาฟิโอยามาโอจังโอฟิคอเอเวจันจินายามเจนยูจิโอชุนโอเกงฟิโอตุโอเวยามาโอชิโอปินบูเอเวจิโอตังอาจังเยเนทิงโอมาแมงโอจางโลยุนโอจางโอเฟียมเสจางเวตุงเฟียมเย็นโยเนเจ้าโอขอคิดจิตจินโอญาณวิญญาณนี้อ่อนเฟียมาเย็นเดียวนี้เจ้าโอเฟียมโลตังอ่อนลอวิจิตจินโอต่อเป็นผู้เอฟจิวตางอาจังจิวเนจางอาโอมาแมงโอจางอายุนโอจางอาโอเสียมโลเป็นผู้นาหมายอยู่นาจางเสียเฟียวOh

ยามเป็นนะโอจริงโอตายเชื่อเสียเลยยามตุนนะโออยู่เนาะยามอยู่นะปิ่นเจถิ่นปุ่นเนตีมาลาจินเสเฟียวโลตายเจียมเสียโอควางโอยอวานายามเสเจียนอยู่เนี่ยปวนนาลาเหมือนโลจินฟังต่อเอได้ยามฟังเอาควางเจียนอยู่นะชินแลเอตุฟังเอคุยโลเมาโลยุนต้อยมีนุยามฟังเอาควางเลี้ยงหินนานิ่มต้องจอยฟางเอกินนะเราเลี้ยงหินโอจอยโลจอยเฟียนดูนะโอฟานขอจางอาหน่อยตัวจอยฟางเอคุยโลเฟตุเจถิ่นโนปุนตุอิอุ

靠蒙别楼才得快变那哦见靠蒙啊别楼才快变就快算哦年路问春江哦天路天也拿好诶手最买公也大哦公大哦套路到这段那哦在年后的公明啊天阳也大哦tỏi chuột nổ mình à màn tỏi ô bì ô nó con thỏ không nhìn cuối cho lộ thỏ thỏa cần chơi vượt chơi năm cho mẹ hiện tiền đi cho lộ ở thỏ không cho nhìn xế cho lộ xế con gì của na liu nó tạo từ tiền nên qua thủy trang du họ ให้จ้องเมียนให้หลงให้จ้องเมียนอย่างจู้ตุเป็นเมียนให้จ้องเมียนหลงให้จ้องเมียนเหลือเป็นผู้จ้องหลังหอบหนอนถึงนั้นผู้จ้องดูเย็ดเต่าหน้ามีอันจะหน้าปุ่นเย็ดเต่าฝุ่นน้ำจะปุ่นสดปุ่นตะปูมีบัวต่อมังแต่หน้ามีมองผู้จ้องดูตัวโอ้โซเมื่อเวจอที่มาเย็ดจางเอ๋อ

0: phun phú tở muộn sầu phiền mù sẽ trả ngã phù ý yêu na ơi nhé câu tu luôn lộ đạo sẽ luôn phù ý áo sông ơn cha bế câu nghi na chú chia nhé sẽ ô mông phú chế độ phụ nãy câu nghi lộ chia mùa phú yu na tăng sang y mẹ ngã lô quang ngô chùi nhún xa ế bí yàm khờ áo có nô quê nhẹ nà tu xiêu chê tu nhu nê phu âu khá lô gọi kịp giải ô biên vị nà ô toàn ô chèm suy à vệ vân trình chê nhé tình à lô sẽ yếm lâu yun chiếm sẽ ô quang ô chiếm sư ô vân đi na tang sang nghe mẹ nga ô cha sang ô thao lô ta siêu lô nam nhau ghê tu nhu na phu quê nhé chúa ơi muôn nô quang ô lo ghê khu mê nga ô xì ngô chiêm thâu ghê huệ hoa na tu tràng nghe phun nào vẫn nô in phui ký nô tô chả ngâu sông nam nhau vẽ tù nhu na bùa yu nghe mẹ ngâu họ khi đi xeo nhựa nâu ta ngủ chèm chia bế huệ hoa nã dòi y nhẹ thàn nâu bế thang ô thang ngủ sân chiếu chi ô siêu đi na phang quang a doi phang e nhu na o phun o phun o yu na tha lo nin lo sui chia ve phang tha nạn có ế duyên lối phán ngô giang giam nói ô họ suy thâu vi phúi đà yu na giỏi phán nế yu na lo phiêu nhiên na ô luân ô nam nhớ u vi chẳng hồng à khu phiêu như xuân na ô yêu xuân thế à nhà ngà bùa mau à ô Ya ma vi phang ra ngã hồ nọ nhé ô ý hồ khi sẽ tổng phía mà thao lô á ô in nô thô mùa vi phùi yu na vệ nhận ý sẽ ô nè thâu vi sĩ còn na ô chê nam nhau vi chẳng hồng à tùn dùn ý mẹ ngà ô chiếm lô quần dền hí vi cho chiều à ô Mùa chia vi phùi yu na khao chèn nè Si ngà ô phâu lô chè Bánh thô ngê chia mai ô tọ Đào chèn nà khao xinh chiết tu nhiên lo yam hiu hu lu ta chi nang la o phiêu chiết thâu vi phui na
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: สสพักประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
5: นายทาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิศาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมโชเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

tinggi mah nute sahwa dari hijab berunga mungguan cuma kanga hati nyinga hawa syahwa wata wite yuhwa ina na jasu nga talai su wati surah hua hua ngu nga hamasa hawa lisu ngu do zut hua zu pilau awa lisu ngu paka gung meta jimai nga sawa to chen mai bahu dao nga maa syahwa satani wite yu kajai si yang hen ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจะแน่ๆไปคือชมโมควันยี่จิโมทีโมลงก็ไม่ยังไงหนีโมควันยี่สามโมนาทีเนี่ยควันยี่นาเนี่ยสิทีเนี่ยหรือโดยจะชอบง่ะเอาวัตถุวิธีว่าโดยจะมองว่าไม่ยังไงกว่ายี่ระบบยาเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่ของเบอร์ที่ตุลิยาชิตสิโชวะโจเนี่ยดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สุขจังไงฟิสบุยเพ่งก็ไปคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเคิร์กไงแต่มาคือทีนี้ทีเดียวไล่สุดยอดง่ะทีนี้เฉพาะไงนี่มีทีนี้คือไงเอาลิสูอับบังไปอย่างคือลีฮาหยิบซึ่งวันเนี่ยนี่มีทีนี้ก็คือโถลานเนี่ยเฉพาะไงยี่ขุนยี่โตยี่จื้อโชโคเอาไทยอับบังไปคือโชฮาเซียเนี่ยนี่มีทีนี้ไปคือนาสานี่ของเฉพาะไงสันนี่ไปคือนาลีเนี่ยวันเนี่ยไปคือนาวะเนี่ยนะที่ตินี่เนี่ยเบอร์เอาวันจุดไงวันจุดราชการว่านัดส่วนนี้เนี่ยเป็นสุดเลยนางอ่ะช่วงที่เนี่ยไงนั่นแหละถึงมาปีมากเลยไงที่สุดตาจีนชมังก์มาไงเอาเฉพาะว่าปีขวาเธอพื้นที่ธรรมดาจะสูงโง่เป็นยังไงมาคือฝาละจำหมดช่วงงานธรรมยากรมอุตุนิยมวิทยาเธอมาแจ้งเธอฝรั่งไงที่ซื้อยี่ห้อนี้ไงซื้อยี่เนี่ยไงที่ชูฮาคนนั้นว่านี่มีข้อนี่มีห้อนี้คือที่สนามวันนี้สังเกตุคนตรงนี้ชูซื้อกู้โคทำไมเฮียพื้นที่ว่ามีความเสี่ยงไงพื้นที่มาจากสมัยนี้คือมาเกิดแต่เนี่ยฝาละจำโม่บุรุษไงยี่ห้อที่มาโง่เป็นเนี่ยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอาทิตย์นี้คือเชียงใหม่เชียงรายไงอาทิตย์นี้คือพะเยาอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตราดไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดสุโขทัยไงอาทิตย์นี้จังหวัดอุตรดิตถ์อาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้จังหวัดพิษณุบุรีจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูไงหนองคายบึงกาไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุดรธานีไงจังหวัดสกลนครไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมไงจันทบุรีจังหวัดตราไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดระนองไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพังงาสุดท้ายก็ไปคือไงที่ภูเก็ตไงเอตมองก็ไม่ยังไงว่าถ้าจะสมัยคืออ่ะมาคือฝันแล้วพังงาที่ซึ่งยี่ห้อนี้คือซึ่งยี่เนี่ยซึ่งช่วงไงเมืองฮาอาคือเลี้ยงหรือไงเมืองฮาคือพันเลี้ยงโง่ไม่ยังงออาจจะยามางะที่นี่เราปัจจุบันได้จะสบายเมืองฮาลิสลังโง่ไม่ยังไงจะกูจะบะเหออาจจะเขมียงอ่ะกว่ายี่ชุดจะมาเมื่อเหงาวลกเหอจะสุลกุสุเหยที่นี่ฝาละจะมองไม่ชงอ่ะที่นี่เหอว่าจะบะจะสุโง่ไม่ยังไงมาเหอที่นี่จะมองฝาละงับพิฆาเมืองฮาคือพันเลี้ยงโง่ไม่ยังนอว่าจะขวานี่ว่าจะขันยนอสัสเซือยลามังะมหาลิบะงอบัชเวยมังะเทกุลาญีสัญญีกุนานออาวุลิสุจัตซ์นอลิหลวบังะอำเภอชันดาตะบงะกุติเนมหาลีงบะเฮสัสวนอว่าจะขันยนอลิหะเซียละเชติเปละซุนฮีกวยาอิฮีธมาชะรามะเฮงะละบัชเวยมะบะเฮเฮเตญัมบิอะชะกงะอาทิตย์แรกผมไม่ยังชอบงานมาคือมหาลิศบะงานวันเดียววันจุดเตะวันเดียวจุดเตะจะสูงอ่ะมาคือเตียงจะมองฝาละชอบงานจะเปลี่ยนความหาก็ผลิตบะงานที่ไม่ใช่กิเลบะอันตรายงออาทิตย์นี้เที่ยวอาจจะลุกฟื้นเคยมีจะสูงอ่ะเปลี่ยนความหานิสัลีนิพันลีงอปัญญาจะคือมีอาชีพงานนกอยู่ข้างนิสัยละงออาทิตย์นี้ที่จะกุจะบะอาจจะเจอเหงออาจจะมีงานมาคือว่าลดสูลดชิสูคือดูสูงอ่ะมาคือเตียงจำมองอ่ะโลชิบะคือตัดตานี่เชื่อใจของง่ะอาจจะโลชิบะใช่หรือไม่กว่ากันตัวเชื่อจะกูยุ่งเชื่อกูบ้างอ่ะคือชิบะบางทีบิดเชื่อไม่ได้จะรอชิบะเลยมาคือกินง่ะก็จำมองจากความมาสบายง่ะมหาลิศบางอย่างคือที่ว่าจะจำมองดีสลายมันรับเชื่อกว่ามันคือยังอ่ะมาคือเตียงฝาละจำมองจากความง่ะ
อาทิยังไงที่มาเทชงบ่เคยง่ายว่าเคยถึงมานะนะปีมาเอออาทิสุตาจีนเชียชอบพมายาตันหนุงะตำรวจไซเบอร์มาแจ้งเตือนละเมื่อสั่งงบไม่ยาทีมุลงไม่ยาเคยมันซาคือซาชอบวะอาทิบ้างงบไม่ยาวเคยยี่แอร์คนหนึ่งเชียงหอยี่แอร์หนึ่งยาเคยแต่แหลงห้อไปยังไงอาทิบ้างที่เกิดว่าเขาบอกว่าเฟซบุ๊กความแบติดต่อความแบงอะอาวุยเอควาวมาเคลื่อนด้วยช่วงงานอาทิแบงโง่แบงยาช่วงงานอามาซาแอผีบุรุษไงอาวุลิสูเพราะแบงยาคืออาว่าแอหนีไปยังไงอิทมังก็แม่ที่ยากลุ่มมิชาชีไงหลัดสมมาคาสุดมาเฮยเอมาแต่ละนี่กู้วัวลาช่วงงานวัวเอาไว้ลาช่วงงานอาทิตย์แบงก์มันยังชอบงานอามาเหออาวะชิวเหอแต่จานีแต่สงสัยไม่เชิงอ่ะยี่ผีผียะยี่ผีผียะงบเหอที่ช่วยเหลือวัวมังงะซ้อมมาซ้อนยี่มังงะทายเชิงอ่ะอามาสังเฮนี่บ้างค่ะคือเนี่ยอันตรายเมียเชื่อชอบวัวงะอาศัยอาศัยจะสุดมาพบเหองะวัวเหอทุกส่วนยังงะอามาสุริยะยี่เอ็มมาวัวมังงะไงอามาสุริยะชาติเบิ่งอ่ะที่มุลค่ะก็ชาติเบิ่งยี่เอ็มมาเหอยี่ผียี่ผียี่ผีผียี่วัวเชิงอ่ะยี่วัวที่มังงะเป็นยี่ยี่ยี่มังงะที่กว่ายี่ฟิตบุญอ่ะยี่เพจดิชูชาอื่นยังอ่ะยี่เอ็มกว่าสูงแต่ละยี่โลยังมาโฆษณายังมางอปีขว้างอ่ะปีขว้างยี่แอดติเครื่องมางอมันยังว่าทีมึงบีทียูมันยังเคยผิวเนี่ยหัวตัวสดตัวที่ดีวอมด้วยช่วงไงจากว่ายี่แอดแต่แต่มาบ่คือว่าทีมึงเหตุบีทียูมันบ่คือไงว่ายี่ยี่จะใช้ยี่หัวเนี่ยมางอทีมึงเหตุบีทียูบ่คือยี่ผิวเนี่ยละเหตุตัวเอ๋ที่ห้องมาด้วยช่วงไงอาทิชิพอมอบเนี่ยช่วงงานอามาก็แต่ใจยังไม่ชิงไงแต่ก็รู้ว่าโอ้ยแอพีย์ไปเฮงานฟุบอมดูสาวสาวงว่าทางว่าพออ้วมังอสุดท้ายไปเดี๋ยวฟุบอมอ้วไปงอจะซื้อมาว่ามาเหอะขึ้นยาช่วงงานยี่มาถึงมังงอไม่ยันกว่าสุยาไลสุยาว่าดวงงานว่าเวลาทักเวลาเนี่ยแอบว่าไม่เนี่ยที่ชื่อมียงอ่ะอามาก็จำมงอ่ะบอกว่ายี่แชทความแบบอาวุธโทรศัพท์คนแดงว่ายี่ยี่ข้อความว่าเอสเอ็ดกว่ายายี่เลี้ยงตาสุฟลังมาเฮียคือผีเป็นยังไงบริษัทกูมาทำเป็นยังไงทางยี่ตัวยังคืออมีรับสี่ว่ามีวัวเป็นยังไงว่าที่เดสุฟลังมาเฮียมาทางยี่ตัวจะกว่างทำไมกลุ่มมิชาชีพมางานยี่มาถึงมาสามารถมางอเป็นยังไงยี่เอ็ดมาคืออาวุธตัวยังคือยี่ผีคือคือผีเงาที่ไปเห็นได้เบลล์ใช่ไหมยี่เอ็ดมางอเป็นยังยี่ผีผีเงาพูดดูยังคือว่าก็เลยสุภาพมาทายาจำนายวิทยาเป็นยังไงบางอีฟุบาลีรู้มั้ยว่าที่เล่นฟุกชิอันนี้บางอย่างต้องว่าฟุตต่อเป็นยังไงยี่ผีคือผีเงาเป็นยังไงว่าบอกว่าที่เล่นชุดลามาคือจวบชัวร์ฟะที่เป็นยังไงมาคือยังจำมองอ่ะมาเสียงยี่บางอย่างบอกว่าคือเฉียวกว่างอ่ะเวลาคือจำมองอ่ะที่ถึงมางงไม่ยังฟุบอกโอ้เจ้ามางงไม่ยังไงผิวขั้นฟุบผัวเพราะพ่ออ้วงงไม่ยังคือบัญชีธนาคารยังที่ว่าเราซื้อเองอ่ะบุคคลไม่ยังคืออัติญาจันย์เจ้ามงอ่ะผิวขั้นสวยแอนพอวสุงบ้างสูบบริษัทมองงไม่คือหัวยาบัญชีเนี่ยคือสูที่เราซื้อเองอ่ะส่วนตัวบุคคลที่ชิมาอยู่อ่ะว่าอย่างบริษัทยี่บัญชีอย่างไงผิวขั้นว่าบริษัทแอนแต่ว่าที่บริษัทที่ใช้พับวันยังพังหัวยาบริษัทเนี่ยคือส่วนยี่บัญชีเนี่ยคือยาบริษัทบัญชีนั่งอ่ะผิวขั้นนั้นถ้าทายบัญชีเนี่ยคือส่วนบุคคลเนี่ยคือเงาะบัญชีบุคคลเนี่ยคือแต่เนี่ยไม่เชื่องอ่ะมันคือแต่ใจเนี่ยชอบงานอาทิตย์บ้างผมไม่ยังไงชอบงานผิวขั้นนู้นแอพาวูช่างงบเนี่ยคือว่าวยี่ลาวจริงเนี่ยคือควัดตัวนี้ควายฟูยิงอ่ะท้าวบ่ห่อที่ระบบออนไลน์ข้อนิ้วผมมันคือขึ้นยังไม่เชื่องอ่ะว่ามันได้แบบงาวุ่นได้แบบงาชงงาก็คือแต่เนี่ยใจนี้ไม่ใช่งายี่ผีผียาที่พวกมันคือวัวมันเลยทะเยงายี่ผีผียามันที่มันคือวัวละกึ่งลำมังงาอ่ะมันคืออัดสุกตัวนี้งาแต่เนี่ยคือวัวคืออาชิตมาวัวคือเนี่ยคือว่าบ่ห่อชัดชามองว่ามันจะมาทะเยงาแต่กับกูนี่แต่กับเชยมาเลยชิงงาไปยังไงผีผียามาเฉยพูดอะไรพูดบ้างคือแต่ใจนี้ชงงานมาเถอะมาปีมาทีนี้แจ้งเตยงานไม่ยากคือตันหัวคือจะปัจจัยเราทีนี้ยากก็แต่ยี่มันชิบชิงงานมาเกิดเกิดยี่มันชิงงานได้คือแต่จำมองงานที่เนี่ยเทมาเทชงงไม่ยังงานมาเกิดงอชิบยังคืออะไรเนี่ยแต่ว่าปีมาประกาศจะว่าชงงานที่ว่าเมื่อฮันลีจะไปคือว่ามีชีดด้วยมั้งอ่ะ
อามาสัญญากรมควบคุมโรคไงอธิยาคือกระทรวงสาธารณสุขมาแจ้งที่ฝรั่งงานเอาเฉพาะงานมาคือสมองานที่ว่าไม่ใช่ความจัดส่งไงไม่ใช่แต่พวกมันยังคือจัดทำมางานเฉพาะงานไม่ใช่ยังคือจัดมันทำจ้องไว้ยึดดูจ้องมาจ้องงานนี่แนวทายาที่ขัดมาบอกงานจ้องส่วนจังหวัดสุโขทัยได้พวกไงนี่ยากระซาวจีจะน่าสนใจวจีมีจัดส่งไงยาคือไม่ใช่มาคือดำเนินเข้าไปคือจันน่าเข้าไปยังไงแต่ละนี้ชาจะไปคือที่ถั่วจะไปคือว่าเมื่อวันว่าเพื่อปิดเรื่องงานมันยังคือมาเชื่อใจกันอาจจะบอกว่ายึดดูมันถึงก็มาจูชิงไงอาทิตย์ว่าหุ่ยหัวเตี้ยเป็นว่าสุขบอกว่ายินยินในสกัดง้ออาทิตย์ละสายเอชิงไงอาทิตย์แรกว่าคืออามาสักตัวที่ปักกายังไงชาวบ้านอามาคือจำมองงานที่ว่ามิชิมิชิฟ้าจะสูงงานมิชิแต่พวกมันยังคือจำมันนะคือขึ้นยาเอามาเสื่อมมันยังคือว่าสูสีสุดระดับยังไงอันนี้ยาชุ่มยาที่เป็นเช่นไงทำไมเขาจะไปคือความเชื่อยังคือติ่งยาผีจะเป็นเช่นไงถ้าเป็นว่าจำมันยังคืออันเป็นเช่นไงก็ต้องยาประกาศยังว่ายาไปว่าบุลูไม่เชื่อพระจำมันยังไงบุลูคือไม่เชื่อพระจำไม่เชื่อก็ไม่เข้าว่าละทุกจันน่าเป็นที่ดีเยอะใช่ไงไอ้เพื่อว่าที่เราจำมันก็จะใช่ไงเพราะว่าเนี่ยชุมชนมีความเชื่องอย่างกุลิจับบุตรไงที่ถึงบางงูไม่ยังว่าที่ว่าอันนี้เป็นอันงามเป็นไงว่าว่าอันนี้ก็ที่มีชีวิตมาแล้วจำมันเพื่อมาใช่เพื่อว่าเราชุดที่เราจำน่าเป็นที่เราอยากที่เราเยอะใช่ไงทำไมมันง่ายกว่าง่ายมาคือที่เราตัวนี้เนี่ยงูห้าเป็นยังคือที่เราเชื่อใจมากเลยงานมากอันตรายใหญ่กว่างานแต่ยากคือที่ยากรมควบคุมโรคไงถือเตือนฝรั่งอ่ะอาวุมาซึ่งมันยังว่าวมาเสื้อสุดแล้วที่เรื่องงานนี้งอที่เชื่อใจอ่ะอาจารย์มาเสื้อทำไมดำนี่แหละเพราะเหตุนั้นเชื่อใจเชื่อในสุดแล้วบิวกิจามาที่ยังอ่ะทำไมเขาจะว่ายิ่งดัวคือวันยังไม่เหงาว่ามาละทัวที่เชื่อเชื่อมากินอ่ะยากเช่นเต็มละมาคือมีเชื่อความจะเหงาแต่จะมาช่วยงานกับตัวเองอ่ะอาทิตย์เป็นยังชกงะมาสัตย์นะคือมึงว่าที่ว่าเงินนางะเอาชกว่าท่าเอาวิธียกหัวยินนาจะสูงะไหลสวดติสุดะคือหัวขวางโง่งะมาสั่งมาคือบางพื้นที่เนี่ยคือมึงฮันลีจะชกงะอาแบบว่าสมมติจะสูงะว่าคือดูสมมติคืองะมากูเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพยังงะมึงฮันตะโถอาซ่ามึงฮันโถเสร็จแล้วก็คือนานแล้วก็คือเงาะมาเปลี่ยนชีวิตง่ะมึงหาทุกสิ่งบางอย่างก็จะแต่ก็ต้องไปหาว่าเราโซนยาสุขภาพง่อชีวิตไหนมาชีวิตเราคงง่ะมึงหาแต่ทุกบางอย่างวุ่นวายง่ะอาจจะมึงหาทุกสิ่งบางอย่างมันน่าสู้ดูง่ะมันมาชีวิตเราบางอย่างบ้านเราไม่ใช่คือมาหาว่าทุกมาคือข้างง่ะบางอย่างมากดมากกว่าชีวิตดูแลสุขภาพยังชีวิตง่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
5: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ผลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
6: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
7: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 นขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น

0: ไรถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

0: พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจงเพ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Low.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
7: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอียังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ในวันพรุ่งนี้หลังจากประเด็นโครงการไทย AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวงดีอีจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
8: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤต ตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
0: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: กอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
3: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

年会不会老掉个脑筋会头的丢那顶啊金大爷快乐解放了

เสียมอยนี่นี่นี่กินแควนะเลี้ยงฟาร์มเนี่ยฟุยเราเสียวทิ้งไปห่วงโลแฟนฟันเชื้อโลเสียว

พระเท้าติวโลตัวมุ่งเงินอ๋อช่างอย่างเย็นนี้ตั้งติวนะฮะ

南宋老哥在马里丢对某天年马

也得用八年吃到到老一老一老

เป็นโหเวลโลตาวเสียงฟังโลดอยเสียตังอาทิ้งเสนาโลตาวเนสังโอทิ้งปิโอโคโลสิงเสียมานาโลเจ้าเวต้องแฟนยามผู้เนี่ยแมงเอาเนี่ยโลดาแต่สินโล

醉，飞在当路半啊一样喽，飘。

Tô bang tiếng lô tai nghiệp đâu tiểu phiêu hèn bê.

年亚非阿天罗伊本大悲有病啊到边也快乐ไปโลมิวไปตั้มโล

mai hiểu đã hề ô thế ô ý ô chiến nôi chiến

流年，丢了丢啊丢，丢了你谁能连梦？

พุทธาเยต่อยโอเตียวโลตายเทศานโอตุนตงโอโย

Yo.

那飞天楼毛酒啊哦哟丢单未来那花哟呢不然啊哦前定的他那我乖呀

เห็นสิ่งคือยามสิหัวโยนเมื่อยาดิทิ้นสังหรือเที่ยวใหม่เปื่อนเอาสิ่งทูตุนนายุนสยามเราเอาโย

ิตติอุนาทิงเสนาลิงโอยามโลเปให้กูเราคู่เย็นา

焼きなおだい朝鮮へ知たな天山へ炎老火源火炉燥香消飛濃Tiêu tiêu lê thiết nà hiệu

Yamo Kitty Hood Nor Lena Sinta Kula.

หานเสียต่อนานทานเสียนอพระสู่เจ้านานติงคู่ขานเอาเอาหานเสียต่อนานทานเสียนอพระสู่เจ้านานติงคู่ขานเอาเตียนคู่แย่ขานเอาดองหังฟินนาจาใจเดียบเอาตายโอ้ยเจียมต้องเอ๋งว่าโอ้นะหมดทินนานเอาเดียบชี้ใจคู่นะลาวเท้าเปลี่ยนเอาทินเปลี่ยน

0: 阳，头戴白白旗白天上，阎老马罗早破了呀买哦早家家那红红东一年养老老他老丢了丢那一养老哦哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟在老路大难度了哦节目哥哥为门禁装跨年走楼飞鬼在跨楼哥到到楼哦想哦
1: นิกุลขอผู้รับรอง
2: เกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพุฒิอารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนามในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
9: นายมนชัยตนูผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังในท้ายมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับเฟซบุ๊กชุมวัจัยคอมมอนหรือเสื้อใจคอมมอนอย่าลืมเสื้อใจคอมมอนประกันสังคมเสื้อใจคอมมอนข้าราชการเสื้อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเสื้อใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะมวลใจเนื้อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าก็มุ่งใช้ต่อเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมุ่งหนูเขาสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนาะจงอีจงน่ะซึกตินิงจังสวดเล่าจวนนูวันพุธนูตีเก่าลูเจ้าลินดูหยงออเชงจื้อบัวเจ้าเจ้ายั่วมานูนัวกุนย่างจัวลีเกยนังเกาจื้อตู่จ้ากึกังนูนัวย่อลัวฮอปิกี้ย่อนย่างจัวลิงเกยนังเกาเจ้าตู่จ้ากึกังปิกี้ย่อร่างหยงนัวย่อนย่างจัวนังหยงอ๋อมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังจงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสงแจงใหม่ต้วนจื้ออีจงน่ะจื้อกึตินจังสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวจะอยู่ถอยอีจงหนักสึกที่นั่งจังสวดเล่ากือเม่กังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จูเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอ้วนจำดาวจนไม่สวดเล่ากือเม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดักลู่เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอหนัวเจกูกู้หวังฮาจาสาหาตาไม่สวดเล่าโยลุนโรกุญอัวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูต้องมัวอีร่างลูจ้ากูย่อมีเสงลีร่างลูจ้ากูลุ่มไปหาตาอัวเงาเราจงจะลูจอจัวสวดลอยเต้านงกงกี้ลอยใจตั้งลอยมาจวนสือหนัวเจกูยัวมัวอีร่างสู่สื่อกือหาซุนดักลูกโครงการคนละทอดสื่อหอลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่อลูทางจัวสวดเราเตาเป้าอ๋อมาย้อนหนูจื้อปัวเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาย้อนจวนเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมานุนัวย้อนนุเทิงได้กือปัวเคยจัวจ้อกือมัวคงอ้วร้านค้าลงเดลฟู้ดเดลิเวอรี่หนอมาปัวฮาตาปัวนุนัวเจย้อนนุเทิงได้กือปัวเคยจัวจ้อร้านค้าลงจ้อฟู้ดเดลิเวอรี่มามัวเป็นสื่อกือยัวใช้สิทธิ์ลอสยอปัวอยู่เคจัวสวดเล่าซื้อเจาะสิทธิ์สั่งเจ้าหมอดอกเดลิเวอรี่ย้อนย่อจัวนู้ตีเก่าจื้อลูกเจ้าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเอจ้อเงื่อนไขคือปัวปังจัวเจย่อมัวใจเลยหนัวมาจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวอยู่ปังจัวเทอีราคือก็อยู่ของลอซิฮอก็สั่งเจาะเจ้าเจ้าหมอดอกเดลิเวอรี่ย่อเจ้าเจ้าแฟงปัวหัวก็อยู่จุดเต้าเทอีแรงหยอบแล้วเจ้าแฝงปัวมาอีนู้นัวเจจ้อหนูจื้อปัวยัวปูก็ซื้อทางชอจื้อห้ายัวของดอยเดลิเวอรี่ลอสยอยัวของต่อเต้ร้านค้าคือเข้าร่วมลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาปัวปูทางชอยออ้อปวมบากต่ออีนู้อ๋อมาอีลูกลีนัวเจปัวยัวปูทางชอยออีเชงบากซื้ออ๋อเอมัวเป็นสื่อคือยัวสั่งเจ้าหมอดอยเปล่าลูกแอปคือจ้อนจ้อเตาเจอเลยหนัวย้อนดอกลูกแอป Grab Food หนอแอป Line Man Shopee Food ฮะ Robin Hood เนอะมาเปล่าทุกแอปหนัวย้อนกางจัวลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนอยอฮาตาเล็งถือคือสั่งเจ้าหมอหลอมมั่วเป็นสื่อคือยัวสั่งเตาจวนดอก

เอาลูกแอมหนัวเอชื้อจ๋อสิทธิ์ดับโครงการไทยช่วยไทยพลัสปังจวดไทยเต้าเนอะมาย่อส่วนเดาจอร้านค้าอ๋อมาจอร้านค้าเจจอหนูจื้อปัวหาตาปัวเคยจัวสวดเล่าสมัครร้านค้าเตาชื่อเลยนู้ติเก่าลอสยอนนู้นัวลู่เจ้าลินตู้ยงอัดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วเดาตู้แอปถุงเงินอเอมัวเป็นสื่อกือไม่หยัวใสจอแพลตฟอร์มห่อหาตาตัวถูแพลตฟอร์มซื้อเนอะไม่มั่วเป็นสื่อคือยัวลงตัวถูแพลตฟอร์มซื้ออ๋อมามั่วจอแพลตฟอร์มคือหัวตั้งกูหายย่อมั่ว Grab Food Lineman Shopee Hood Robin Hood อ๋อไม่มั่วเป็นสื่อคือยัวสายลงเตาตัวถูแอปซื้ออ๋อเอจูมั่วเป็นสื่อคือยัวเป๋าเตาเหล่ามาย่อหาตาไม่สายถูแอปถือหลอกนัวหลอกไม่ยัวสุกเตาจ๋าจื้อซาตัวจงอ๋อวิจอหนูจื้อปัวจื้อปูจัวยูลงอ๋อไปถูฮะปัวจื้อปูจัวยูลงเป๋าแอปแอปพลิเคชันเหล่ามาไม่จอคืออ้วนลังลัวมัวเร้ามัวหมอยัวจุดเตาอัวตัวรองสายเนอะหัวยฮาตาเล้งตือคือสังเป้าจอรายละเอียดดาวลัวหนัวมัวเป็นสื่อคือยัวมองใช้เตาส่วนดาวตัวเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th เนาะเจกกูจะรู้ทางค่าจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจยัวจอกางลูจอยี่ร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใจอัวกี่จวนซื้อห้ามาย่อจัวเดาร่างหนัวย่อยัวลุมัวอีร่างกี่หล่อใจคือทอต้วนเดาอีทูจื้อเจอ๋อมานู่นเดาก็หาตากูตั้งต่อจอร่างสวดปังเสียงคือหาตาจื้อมัวรงจื้อมัวรงเน่งจังอ๋อตั้งสื่อก็หาตาทอมัวจอฟีอัวก็ละทูฮาฟีจัวก็ถูกพงยืดตั้งถูกก้อนหงตั้งสมากูจื้อเตามัวฟีจัวก็เตนู่นัวกูทอมัวจอกว่าก้อนละตูเนอเจกูยมัวร่างสวดปังเสียงคือลุ่มใบหาตาจื้อมัวเน่งจังคือย่อหยวดเล่ายอตูหูย่อลู่จอกว่าก้อนละตูฮักฮักก็หาตาทอมัวฟีจัวจอตัวหนึ่งทอดซื้อหอก็หาตาทอมัวฟีจัวจอพงยือคือยอดส่วนเดาก็ทุพงยือคือยอดส่วนดอกลูกจอหนองไฟชาตองถูกก้อนหนองห้าหนอเจกูกูบางเตาจ้างซัวบางเสียงหนัวเหล่าเจยู่มั่วจ้างซัวบางเสียงหนัวยอดลูกจออวกก้อนละตูห้าจอจัวสวดเหล่าตองถูกก้อนหนองกล่องกี้หล่อใส่อวกี้เออีปลาหนัวเจกูเลยหมักจอกลางลูกมั่วอีจังสูสื่อคือหาซูนดอกจอกลางหม้อมือเท้าปากเจ้าหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าฮะมัวจ่อฟัวจดเลยหนังเจ้าหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้ออ๋อ

mà xuân giữa núa chè cùi yếu cho cáng lùm mua ý răng lùm bao cho lùm thẳng chùa ý trong nà chứ cứ tí ninh chàng suốt lờ tàu bao mà à nhớ xuân đạo răng núa dò yếu lù thẳng chù cho cáng mò mưu tháo bà cử tăng tỏ mua nhớ xuân đồ nua mà ơ nu nua dò găng chùa lũ chanh đồ nàng lợi mong chùa tỏ tê mà phênh nông nông đồn đút lê lê ó mà suốt lờ yếu chù tàu chén phang cho mi nhò yào ó vì dò ta nhớ xuân đồ nua chê yòn đồ cư mi nhò tăng tỏ khí trên đó ó mà yếu mua cho găng mò rôc mưu tháo bằng nua nhớ xùa à tỏ tê trên đó yò yếu sư kì ó đồ nua yòn đồ cư yếu sư kì nào nhớ xùa xuân cứ bỏ khay trên đó mà chó nà chứ cứ tin anh chàng suốt là cứ mua mì nhòa ha chó à sư phư cứ sai chùa mì nhòa yếu chủ tàu chính phang cho mì nhòa tua dầu ngó mà do thảo cứ yu tao chai tu căng mò mưu tháo bạc lờ nó chê yếu à cú cú ý chi mò cho bằng ha yếu mua chó bó cho tàu chuồn tàu lúc khẩn giao ó à chứ hàn tàu thun lai tàu khẩn giao là sư cho tàu cho bằng mà yếu mua cho bó cho tàu ha à cho bó cho đỡ tê yếu ua cho bó cho lướt lê chan cha nhó chùa tàu lúc khẩn giao tàu chạy thế chạy cột tàu ó ha à canh lèn cú mua nhó chuồn đợt bó từ ha nữa do mấy mùng sai à do hạt ta thường mi nhua ý nhua cú chỉ do nó chỉ mấy sai đợt mấy thường mi nhua chạy tê chạy cột tàu đợt bó từ ha đợt khoản giao xe nửa bùa mua chó bó chó lứ tờ do mua tê do chó căng mó mưa tháo bạc nữa mà do thảo cư tao chạy chó căng mó mưa tháo bạc lờ chỉ dúa trụ tàu yêu thảo cứ tao chạy cho căng mó mưa tháo bạc lời chơi mông xá cho cứ xua bố ó ấy bố yếu mua xua cho căng lụt chùa mây no ha mây bling được cho bó tròn đó ó à chứ thăng lên nữa sư ai tí thảo họ cứ à mua mi nhô mó cho căng mó mưa tháo bạc nói chế mông xá cho cứ xua bố chế cho cứ xua bố yếu khá chùa yu cho căng lù mua cho khổng cứ căng căng rớ chặt chà chùa nữ nọ nữa ấy thảo cứ nữ nọ lờ nói chế xả lý ua chùa cho lướt lên đó nữa à lông tàng tế xả lý chứ mó khổn giao nữa ha yếu hạ tà lĩnh thư cứ chứ sáng bố chùa cho mi nhô kì cho căng mó mưa tháo bạc mua bánh sử cứ yếu tí thái tàu chờ lý nữa yếu yếu chủ tàu ngon ngon chùa tê sứ chó qua sâm bù rúa tê ó mà à tặng sự nua chè alcohol họ chó chiều alcohol lò tú kha sứa chữ tao lở ó mà suốt lời yếu chủ tao sứ chó sâm bù luôn rúa tê mà xả lê bắn chuột tao nơ há yếu chủ tao khát gòn à lò sứ yo xuân rúa yêu tư mình nhua quần tê cứ yếu sang mong cẩn đó há yếu chủ tao ngon ngon rúa chó khổng ố sư khóng lên cứ nhớ chùa hủ lô vang lô chế chùa quả nửa hủ sư vì do hạt ta chó căng mó mưa tháo bạc nó mà ý khó để do lùn đầu chó à khổng cư nửa chứ hủ nhớ chuồn đầu tế ắng tế lê cà tên đó mà à suốt lời cô sái chùa tế mì nhuồn tua dòng ha yếu chủ tao chính phang tua dòng ó mà chó sẵn gian an ta rai thảo cư tao chạy cho căng mó nua lờ nua chê yô hát ta cho mi nhua mua a can cư yô à cha lê dòng dòng à chứ chua ha lô khứ khứ hán tua mà yếu chủ tao mang cho à dòng dòng cho mùng sang chuồn đầu cho trái khu mó tặng sườn đó ó ê suốt lâu yếu chủ tao chính phang cho căng mó nua tua dòng ha vì yô ó nu nua nhọc hóa khí trên đó chị cho mi nhua tăng tỏ sức kỳ cho căng mó mưa tháo bạc nữa vì do tăng căng chưa lúc chanh đun này ha mà sẽ lấy sức kỳ hẹn em suốt lời cho chủ tao à chính phang sai yu tay mi nhua tua dòng ha ó kha mi tu mi nhua rúa tay chỗ cổ hú mà sẽ lấy à tí thái tao cho căng mó nữa nữa ê xuân dưới nữa chị cú yu á à nhớ xuân đầu răng sử sử lo sử cho răng lô báo đợi cho căng mó mưa tháo bạc tê cú yúa cho lô thẳng chạy cha chùa suốt lờ tàu báo lên nó xưa ó ê chuôn giữ nó chê yúa lô mua à chó phố chuột lấy nàng thẳng chùa suốt lờ tàu báo chuôn giữ mà nhớ chùa à nấu nua chó nụ chứ
จ้อนหนูซื้อคือใช้หยวฟัวจวดเล่นางกู้เตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตานู้นัวหยัวมั่วนางคือเย็งเล่นเต่าช่างเจ้าเฝ่งปัวยอดซัวพังเก่าเต้หยัวมั่วนางลูลู่ยอดซัวแกงขอเชิญเฝ่งดาวย้อนนางหยัวลู่ยอดซวนดอกลู่เสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮาลุเสียงต่างฟัวจัวจานยอกกือยังเล่นต่อเน่งกับเป้ซูเน่งกับเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอกกือยังเล่นต่อเป้เจ้าเปล่าซูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่เมื่อจวนเจ้ากือยังเล่นต่อเก่าซูเน่งกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอกจวนนุติเก่าซูนุติเก่าเจ้าลู่เจ้าลิงดูหยองอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วอยู่เมื่อนางกือยังเล่นต่อเจ้าเจ้าซูยี่เจ้าแฝงปัวยอกจัวพังเก่าเต้มาอยู่เมื่อนางลู่ลู่ยอกจัวช่างนุปงคือยอดซัวพังเก่าเต้ยอดซัวนุติเก่าซูเก่าอี้ฮาเก่าเปล่าซูเก่าจื้อลู่เจ้าลินดูหยองอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนู้นัวหมายหยัวม่วนทางดาวรอตัวอ๋อไอ้สวดเล่าหยัวสุดดาวใช้หยัวยูทูแข่งตัวทรงห้าวิโยหตานางลูลูมาหยัวอวดส่วนดุ้นดุ้ดเล่นงนงมาหยัวเสียงกือเต้าใจดาวดาวอย่างเข้าถั่วห้ามาสวดเล่าหยัวสุดดาวใช้หยัวยูทูแข่งตัวทรงเนาะส่วนรู้ใจดุ้นทางหนูฮานเนอไอ้อ้อนู้นัวนางลูลูแห้งเตะสวดเล่าจุดช่อหลังมงเนาะส่วนต่อเต้กังดงเต้ไปโฆษณาหลอสุยต่อเต้ช้างปัววิโยฮาตาโยโยมุนยออีแรงซัวต่อเต้ฉังปัวเอจื้อยอดซัวหัววังหัวเจมากูอ่านใช้ใช้สู้เลยฮะอ๋อเอสวดละกูเจ๋งฟังเถื่อเข่งตัวสองห้ายอดเต้เถากือม้วนนางลูนเหล่าหนวดเจยอดสุดเต้ามงช้าเต้ขอเชิญกูตีนางเตาอ๋อจะรู้ตีไทยยูทูบแข่งห้าอ๋อแต่กูจะรู้ทางคาจะไม่สวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอ็นยอดจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวนู้นัวเจลุ้นดูกุนชงชงเข้าห้าอ๋อตั้งสวนมาจู่เตาม้วนนางลูเลหัวนางมอเถาจองดูยังเลยคือเก่าอีเต็งดาวอ๋อมากูมัวอีปล้วนนางลูลูลูเก่าเลยฮะเอ็นยอดจวนดอกไม่ใช่จอนี้อ๋อนู้นัวฟวดยัวจงเลยจังเลยปัวม้วนนางลูฮะสาวดาวตัวกงกี้เราใส่เต้าจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราชื่อย่อดาวสูต้องตัวกงกี้เราใส่เต้าจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูกู้ยัวลูมัวอีจังสูมองตัวยอดลูสังจวนอีจงหนาจุกตีนังจังสวดเล่าเต้าเป้ามาตูคือสร้างจังสูมองตัวหนัวหูอวดจังลีเสงกือยอดจวนดอกลู่รอเก่าอ้อนดอกลู่เสงต่างตูต่างเสือเน่งทอดจือหอบมาหนือจังลีเสงกือหนือสร้างสร้างเสาชนดอกเจ้าเย่งเสงกือห้าหวังต้องเสงกือยอดจวนดอกลู่รอเปล่าเจ้าเปล่าดอกลู่เสงตาอ๋อตูตังเสือเน่งหูอวะจังเจ้งเสงกือยอดจวนดอกลู่รอเปล่าเจ้าเปล่าดอกลู่เสงตางนือเต่าตังเสือเน่งจวนนู้ติเก่าลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเถ่าลู่ชื่อเหาจื้อเต็งเสินจูมาจ่อกือตีปัวอยู่วอกควซือจวนนู้ติเก่าเปล่าลู่เจ้าลินดูหนัวหยัวเจ้ามงฟงกลางหลอสุยอดเจ้ามงรายจวนนุติเก่าจื้อลู่เจ้าลินดูหนัวชื่อเซงยอหยัวมัวจังสูหนัวสั่งจัวเทปทอดสื่อห่อชาป๋อสิงกือยอดจวนดอกลู่รอบ้านพุยหลอสุยอดลู่รอแม่ซื้อดอกลู่เซงเจ้งใหม่ฮาสังจัวจ๋อกุตี้เสงมงกือกือยอจัวดอกลู่รอบ้านพุยตั้งชอตัวซื้อจือตัวเล้งตืมเบยสังจัวเซ่ฮ่าเสงกือยอจวนดอกลู่รอหน้าห้องใต้ฮาจ๋อกุตี้เสงมงกือตั้งชอตัวซื้อจือตัวเล้งตืมเบยอ๋อสังจัวปังลู่เสงกือกือยอดจวนดอกลู่รอไทยสมบูรณ์ดอกลู่เสงแจ้งไฮฮัดเจ้ากุตี้เสงมงกือกือยอดจวนดอกลู่รอไทยสมบูรณ์ตั้งชอตัวซื้อจือตัวเล้งตืมเบยสร้างจัวเจ้าหิวเสงกือยอดจวนดอกลู่รอเมปอนดอกลู่เสงแจ้งไฮฮัดเจ้ากุตี้เสงมงกือกือยอดจวนดอกลู่รอเมปอตั้งชอตัวซื้อจือตัวเล้งตืมเบยสร้างจัว
จ้งห้องเสงกือยอดส่วนดักลู่จอห้วยเซี่ยวฮัดจอกุตี้เสงมงกือกือยอดส่วนดักลู่จอห้วยเซี่ยวตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล่งตึมเบยสร้างจัวย่างเพ่งเสงห่างยอดส่วนดักลู่จอแม่โถเดาลูกเสียงแจ้งใหม่ต่างชอทอดจือหอสร้างจวนย่างเพ่งเสียงห่างยอดจวนดอกลูกรอแม่โถกวกก็ปังต้วนถูกใช้ถูกลูกหนอสร้างจัวหว่างต้งเสียงว่างยอดจวนดอกลูกรอดอยคามกวกก็ปังตัวอวนหนาจุดล่างหนอสร้างจัวย่าเสียงห่างกือยอย่างเพ่งเสียงห่างถูกตู้กวกก็ปังตัวอวกังสื่อหนอฮาสังจัวจ๋อแน่งจังต่างชอตัวซื้อจือตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ๋อกือตี้เสงมงกือต่างชอตัวซื้อจือตัวเล่งทึมเบยอ๋อสังจัวจ๋อนใช้จ๋อว้าวจือหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ต่างชอตัวซื้อจือตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ๋อนรัวเรยจือหันดักพังตู้ย่างหลอซื้อยอพังใช้ว้าวต่างชอตัวซื้อจือตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ๋อปุ้นย่างจือกือยี่ต่างชอตัวซื้อจือตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวจ๋อพงยือคือเป้าจูตูตังสนเน่งหูอัวจังเจ้งเสงกือยอดจวนดักลู่รอเปล่าเจ้าเปล่าไม่ยอฮาตาไม่เล่นถือคือเป้าจูเจ้ากุตี้คือยอดจวนดักลู่รอจอกุตี้เสงกือคือยอดจวนดักลู่รอเปล่าเจ้าเปล่าดักลู่เสงตากมามงจูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่หอเจ้าหยอดยัวปัวอยู่ตัวจือจูไม่เบยฮาจือจูไม่ลู่เสงหลอปัวเตาใจกินซูซาเหล่ามาทอสวดเหล่าทอสังเลยจังเอมงจูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่มาจอกุตี้ปัวอยู่อัวควาจือยอดจวนนุติเก่าเปล่าลู่เจ้าลินเต้าหนัวยัวเจ้ามงฟงกังหลอสยอดเจ้ามงไรจวนนุติเก่าจือเจ้าลินโตหนัวเอตุคือสร้างจังสูหนัวหูอัวจังหลีเสงกือยอดจวนดักลู่จอเก่าอ้อสร้างเสาเชิงดอกเจ้าเจ้งฮะหวังต้งเสงกือยอดจวนดักลู่จอเปล่าเจ้าเปล่าดักลู่เสงตากยอดตุสร้างจังสูหนัวเจ้ากูกู้จวนมดจังสูมงตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจัวอีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจ้ากูยัวจอกังลู่จออีร่างกี่หล่อใส่จัวสวดเล่าเตาโนงกงกี่หล่อใส่อัวกี่จวนซื้อเอไม่สวดเล่าชอดหนอกกังสองดอกตัวกงกี่หล่อใส่จวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเออีปลาหนอจีกูยัวจอกังดูเต้นเตาดังดอกไม่สวดเล่าเนอมายอดจวนดอกร่างกี่หล่อใส่หนัวกูยอดถอต้วนดอกอีตูพงยือห้ามาก็สองดอกตัวฮาตาก็กูชาวดอยตัวก็สืบลุ่มไปหัวเอเป๋าหนอหมายยอดเหยิงก็ลุ่มไปหยกกี้แต่ทอดสื่อฮันเนอร์ก็หาตาสังนงปอทออีจ้างซัวปังเสงหนอเจกูกูยัวมัวปอทอจ้างซัวปังเสงกูลุ่มไปหาตาลูกเจวองเร่งจออวกันละตัวฮะจอจัวสวดเหล่าตำจูก็นงกงกี้รอใจอวกี้เออีปลาหนอเจกูเลยมั่งลูกเต้นดาวดังแต่ไม่สวดเลยเนอ

มาส่วนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูเต้นดาวเดินดอกเมย์สุดละอ๋อมากัวจองดาวจัวอีตูหนักเชกือก็ล้มไปหัวปางเสงย่างย่อจวนดอกลูกจอเก่าอ้อนดอกลูกเสงตากมาก็กูตาวดาวสู่ตรงตัวหาตาย่อจวนดอกเมย์ลูกจอมานั่งลูกตาวไปนู่ไปมอนัวเหล่ามานุ่งนัวเต้นหนังตู้จือตาวโตเลยหนัวเอจอฟุ้ดจวนดอกเมย์ลูกจอมาจงจ้องเกลเลยฮะหนัวมากูจงชักเกลคือก็กูเจงดาวสู่ตรงตัวกงกี้รอเจกคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย่อจวนดอกสู่ตรงจวนดอกหนัวฮะเอทอสเฮลุดลังลูกจูปูจอกลางจัวก็อ๋อว่าจำดาวจัวอีทูพงยูฮะก็ฉุนไปหัวอวนหนูนี่ก็ชาวดาวตัวฮาตาถัดเสืออสอนิมว่ามองจะขัดที่ละก็กู้ชาวดาวตัวฮาตายอดจวนดาวตัวเจ้งกรุงเทพมาจากฟุตจัวกู้จงจงเกินหนอมากู้จงชักก็คือก็กู้ชาวดาวตัวกงกี้รอเจค่าจัวไปสวดเลยเตาเป้าฮะเอทอเชอร์ลูดลางลูโจปูจัวก็อ๋อฮะว่าจำดาวจัวคุณแม่ลูกสี่ก้อนดาวสุดก็ชาวดาวตัวฮาตาก็ตั้งต่อใช้สู่ต้องจัวเอยอดจวนดาวเอาอุดมสีราชาราชาชนบุรีมานุนัวเจลุนดูกูสงสงเกอตั้งเชื่อมาเจ๋งจุดตามวันนังหลูหนอมากูสงสักเกอคือก็กูเจ๋งช่องได้ตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย่อจวนดักสู่ต้องจวนดักหนูฮะเอทอดเชิญลูกลางลูจูปูจอกลางจัวก็ห้าอ๋อห้าอดจำดาวจัวไม่สวดเล่าคือมัวไม่จ้องแรงดาวถูกกูหาเจ๋งช่องดักตัวย่อจงปูจูกุนดาวดาวเกอมากูสงสักเกอเอย่อจงจอกลางจัวไม่สวดเล่าห้าอ๋อห้าอดจำดาวจัวอีทุกพงยืดก็สู่ลุ่มไปหัวปอแซมามาก็ชองดอกตัวหาตาเนาะจงเถาจองตัวอ๋อเนาะชวนดอกไม่รู้เสียงตากมานางหยัวคว้าลูตั้งช่อว่าชัวจะฟุดยัวตั้งต่อนอนนอเกาหนัวมากูจงซักเกือก็กูเจงชองดอกตัวกงกี้รอเจค่าชัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเนาะชวนดอกสุดต้องชวนดอกหนัวฮะเอทอดซอยลูกลังลูโจปูจอกกลางชัวก็ฮะว่าจองดาวชัวอีจงหนาซื้อกูตีนึงจางสวดเหล่ากูไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ดาวเกือตัวซอยลูกลังลูโจปูจอกกูมา

ผู้ทรงสักเกอเอทอดเซอลุดลางลู่ชูปูจอกางสวมไม่ฮะโยฮาตาเล่งตือกือซ่อมดอกตัวเอกูจื้อเต้าเต้เมนัวเจใช้เต้าฮาตากูจื้อปูเนอเสาโอจังอ้อนู้นัวเออาจื้อปูจันดอกกือไม่เศร้าตัวเลยหรออาจื้อยาปูจอสติ๊กเกอร์หรือซื้อหอเอปัวจาใช้ยอจันดอกกือไม่เศร้าตัวมาปัวจาปูยอเก่าช่างนาทีจอกังลูตัวต่างสุนัวหลักซื้ออ๋อเอยอฮาตาจื้อปู่ไม่ลินดาวกือไม่เศร้าตัวจื้อเต้าเต้ไม่นัวหล่อท้อจื้อไม่ดอนดาวเอ็มไม่ช้อสังเลยจังฮะเนอเอ็มไม่จอกังเศร้าตัวลัวอ๋อเอยอฮาตากูปู่หล่อนัวเจกูเลยหมักหลุดเต้ไม่เอว่าจอมดาวจื้อไม่สวดเล่าฮะกือไม่กู้เจ๋งเศร้าดาวตัวกงกี้หล่อใจย้อจวนดาวนัวฮะอ๋อฮะว่าจอมดาวจื้อไม่สวดเล่ากือไม่กู้ลุนทุกกูย้ออวพงยืดเถาปี้หลุดจื้อเถาสาวว่าจอมจื้อไม่สวดเล่ากือไม่กู้ปังชังกลางสู่ต้องฮาลูมองดอกลูกแสงแจ้งใหม่ฮะต่างชื่อหนัวลูกชื่อหอยัวตั้งเหล่าชัวกือยังเล่นดอกชื่อนาทีหลักซื้อเจกูยัวจออีร่างกีหล่อใจอัวร่างต่อกังเกาจัวสวดเล่าเต้านงกงกีหล่อใจอัวกีย้อจัวมอหนัวหลักซื้ออ๋อเอมอหนัวเจกูกู้ยัวสาวสู่ต้องจัวใจจ่าเลยหนัวหลักซื้อพี่กีเซินซูไปเลยหมังจอกังตัวซึนจืดลัวจัวเถาลูกชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเจกูกู้ทอจูกว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจู้กินนอกกังเนื้อรงเนื้อรงสวดเลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บาจอปามโมโดกระเตอลอ
1: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ํามือตากะจอตาละเก็บดึกแก่โผและติเลื่อนนอก
1: อัตโคเนและกะนาลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ํามือสึกก็หนอ

Mưa cho bơ, đọc về mưa à, phá tì phư phì có gà nó, bà tốt gọi là xa đời gia, phô mô la vò rà nhà, phải phê rốt nó, phê lỡ, vì thí dục lưu lò có cho tè vì kì mẹ, xó vò thò chiêng mai tờ tò ý, ô kè sự gọi là xa tà chờ cơ tò lỡ, hà lạ khó ba, khứ nà rì, lè tư lỡ núi nà rì, nó cơ nà đọc gà có đọc gà xế, phê lỡ, vì thí dục lưu AM, tờ cơ thô lì gà gà núi chứ khứ kilohertz, vì thí พระบาโค FM 104.25มิกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีเนาะโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบว่าสิเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007ว่าอย่าเซอร์คีนุ้ยคือว่าวานุ้ยเนาะฮัลโหลเข้าไปอีเนาะเตะตาราแหละบะกันนาตาสมุทรเสมอราชิแกเนาะดิเนจ้าเน่ให้ขอหากิกันนาดอตากระเจาะตาบอบาเนาะกันนาชาวตาสวิตเพลอีแต่ว่าดามูโคจูนะเจ้าปุตตะตาก็ดอลเลอร์ลดเครื่องต่อกระจอจุยอตาเนาะดิเนจ้าเน่และกระดาสกอกกาเนาะ

รมอุตุนิยมวิทยามากกว่าไว้ดาเนาะแต่ก็จะแต่นี้มุขูเกิดจูนอนรอชอเลอร์ก็จะแต่ถ้าเขาปัดปานีจะถอดเลอร์มือนิมือซอเตชิเซและตัวเริ่มมือนิมือซอเตชิคือนี่มุขโคกจูระเนาะดีเดจานีบาขอกระนาตากระจกเกวยปลอบดอตาโอชูโอเคลตาและตาเกและกาเลเดอหล่ออุบุหล่อซาเดทินิที่ก็บลอที่โดดลอที่โดดกว่าตาเดอบาปลอบดอลอซาราชิแกเนาะอีกาดีแม่เมลเลอร์ตาตินิยาอีเพื่อถูกกว่ากลิสกอลเลกรมอุตุนิยมวิทยาคือขอกระปานเนาะมากกว่าเวดาจะถอดเลอคือนารีฮาลคอตาตนิยาอีและติเลคือนารีเลโกฮาลคอปานีเนาะดิเนจาเดิมอัตเวดาก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานีมุขจูโอเวดาไม่ชีเปอร์เซ็นต์เนาะก็จูโดบัตตอดิซอลเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพะเยาเวน่านเวแพร่เวอุตรดิตเวกำแพงเพชรเวพิจิตรเวสุโขทัยเวพิษณุโลกเวเพชรบูรณ์ก็ดาละเวตากเนาะดอกก็จะแต่เลอะอากอยดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจูเวดาไม่ชีเปอร์เซ็นต์เกิดจูโดบัตตอได้ซอลเลอร์เวเลยเวน้องบัวลำพูเวน้องคายเวบึงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวชัยภูมิเวขอนแก่นเวกาฬสินธุ์เวมุกดาหารเวมหาสารครามเนาะเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวอุบลราชธานีเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์ก็ดอลเวศรีสะเกดก็จะแต่เลือกตาพ่อจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาดิเกจูเพลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวลบบุรีเวสระบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมกดลเวสมุทรสาครก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะจูโดบัตตอดิซอลเลอร์เวนครนายกเวปราจินบุรีเวสระแก้วเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่ละหลักขอปัตตปาเริ่มมือแฮทอก็เวดาเลอภาคใต้ฝั่งตะวันออกจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาทิเกจูเพลเวประจบคีรีขันเวชุมพรเวสุราธานีเวนครราชอิสจูเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเนาะดอกก็จะแต่เลอหลักขอปาดปาเริ่มมือร้อนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจูเวดาลุยขั้วชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาริเกตกจูเพลเลอร์เวระนองเวภูเก็ตเวพังงาเวกระบี่เวตรังก็ดอลเวสตูลเนาะแม่เมลเลอร์เวบอกก็เวเลอร์โอบูลอซาเดเวบอกก็นี้จูเวดาคือ 10% เนาะก็เป็นเลอร์จะทอลเลอร์ตาตินิญาอีและตูเลอร์มินิมุซอติชิคือนี้ก็จะแตะเนาะตูบลูตอนนี้มุโคกจูระดิเนจานีปลอปดอลซาตาโอชูโอเคลตาเลตาเกเนาะที่ดกกว่าตาฮอโคลาตซึอัมตานิจิเนาะเดอร์ดิซอตาจูคาดีตาชาตาบัตมือพัดโดตาชาเลอร์บาคาเดอร์ปะจื้อดอกปื้อทอไว้ดาระนะที่เนี่ยจะนี่ปลอบดอลซาจิเนาะโอไว้ดับไปอีและกันนาดอกกว่าตาซาวีดอกเตอเพลคีเพลหากีกันนาตากระเจาะตาบอบะให้ขอดเนาะ

No, que te li tasavi, hage ke nado kwa ta ke jo. A te mene ke jo ta ke a ke lo ta ba ba no di so ta chu ka a ta che ke to ni no. Ta ma lo le kwa che ba ka de ta u chu u kle ke ke si sra ta ma lo no. Kurum kan phe de te ve da ta chu ka ta che ke to i ke du tho ma lo ta chu ta cha ni pe tho ve da ra no lo cho le ba ko ga ni ba kwa che ke cha a ta u chu u kle do la lu do ba ka ke de le me kli ta ke ni no ba te ba ni a ke du tho ma le pe me kli cha ke ke le ta chu ta cha le me kli pu go a ko da le โรคตาแดงสีนอที่นี่จะนิบากวัดเชื้อเป็นลบดอเรีอาเมตเตปาคาเดลโรคตาแดงแต่ก็ที่คนรู้จักใครนี้อาเปิดทวิดาดิซอลเลอร์ตาเซอร์พุยเซอร์พอชิกกชิกเกลเลอร์ผู้กวาดตะพลาวาดอลเลอร์แกตาจืดตาคาลาก็ดาเลิกว่ากวาดพลาวาเนาะอาแกกิดเลิกติดเชื้อเนาะและดูทอมเลอร์เปอร์แมคลิปูช้าแมคลิปูโรจันนี่เนาะอาแกก็เปอร์ทอลกาแมคลิซากิซากแวะเนาะเปอร์แมคลิปูนี่เอาโอเดอร์เอาว่าดอลลาร์ซูเนาะดินี่จันนี่นึกแม่กว่านี่เราก็คืออาเกอร์รอทอพิเลอร์แมคลีวานคันนี้วีเมเบเนาะปกก็อย่าแล้วแมคลีวันนี้ก็อย่าแล้วเนาะเมเบจันนี่ก็เนาะอีกคันนี้อาเกอร์ย่อทอวีเมทีลอเนาะเมทีลอดีนี่จันนี่เกอร์กรอค่ะเปิลหลอบดอดิจัลล์เลยก็ตื่นแต่บาดมือพักกระพลือหอกโคกมูทีเลอร์อาเตอร์ป๊อกก็ช่วยวันนี้แฮนนูเลอร์เปิลแมคลีปูบาวีก็ดอแม่หนูเดิมบาฮะคือทีเลอร์ก็ช่วยแฮซึ่งเคยแยกคลีเนาะวีเซแล้วนึกก็ผ่อนนี่แมคลีก็บล้อนี้นะบ่าซื้อเคยนึกจืดดีอาเคยช่วยก็ช่วยเนาะเลยก็ตื่นนี่กรอกอ่ะพลอปดอพลอเริ่มแม่ดอแม่กว่าเนาะเดิมมือเลือดตาซื้อพื้นสับก่อให้หนึ่งเลือดเพื่อแมคลีเซบ่าที่ซอบ่าแล้วพื้นที่ว่าแกชีพโฮจะไหนหมอนอนเริ่มบ่าก็แมคลีปูเราก็เคยเนาะเราก็กว่าจะพบพลังไม่จะมีเราพบกันเราก็ตาโอ้เรื่องแมคลิปูนี่อะก็ได้ให้นี่น้ำตาเทียมเนาะแฮติลอเนาะแฮมากก็ช่วยเสียไม่จะมีในเลจ้ากว่าก็สิสระเลืออนามัยกว่าไม่จะมีประชากรสีในที่ซอแมคลิปูเดปอมือเดปอเกตาซึ่งคือแมคลิโอเนาะอะโอ้เนาะที่จะรอเดินในเกลจ้ากว่าวีก็ได้อะเกจ้ากว่าในเขียวก็รับเปิดถอวีก็เมื่อเรื่องแมคลิมาตอนนี้ก็ถอเลยยานี่รอกับยานี่อุดบล้อจะอุลุทีฟวีจะอุดได้จะพกขี้กามอจะอุดได้จะพกขี้กาวีอ่ะต้องเคยเธอดีป่ะจะชมท่าจะกุลุทีฟซุปเปอร์ซูวีจะน่าหัวห่อเนาะห่อได้เจอวุ่นหล่อเนาะมาตะเคียนคลีจันแหละจะชิตีรอสบู่สับเปียกเนาะกระสีทู่คุซูปุยคุซูเนี่ยเราจะเจอวีต้าจะกระตีรอแล้วจะเจอคุซาดิซาจะกระซุปเปอร์อะอะเลนนูสดาแล้วเจอแมคคลีตลอดว่าดอกกูอู้กูเฮก็นี่เนาะแต่ใครจะมาได้เสียเนาะเมียเจอกูอยากโทรศัพท์มือถือโอบูไปนี่จะโทรแล้วจะตามเปล่าแต่เอ๊ะแล้วฮีจะกระสีซื้อเครื่องแมคลีทีมอ่ะแต่ใครเดิมและฮีอย่าเนาะฮีแต่ใครเดิมหนีดอลเลอร์กระสีเลอร์ติดแล้วเรื่องแมคลีบัวก็ดัดแล้วอย่าหยอดตาเนาะดินิจ่าเดิมดิจะรอบักกว่าเชยเย็นเนาะบักค่าเดิมแมคลีเมนุมตอนนี้อีกค่าเดิมเฮตเตอร์บ้าบ้าสิญญาคือดับผู้แฝงมือพาร์ตี้พื้นพีเนาะแมคลีนักแก่ตาเลอร์อัลลูดูก็มีโปรแกรมมาแต่จะมีตัวจากเงี้ยบ้าบ้าส่วนมอแมคลีนี้บักกว่าเชยออกเงี้ยจีเนาะอีกค่าเดิมเฮตเตอร์บ้าบ้าสิญญาคือหน้าโอเวอร์ดับเลยอีเนาะมือคอมพาร์ตี้พื้นพอแต่พมุปาโทรศัพท์แห่เนาะเคกนาทาเลิศเนาะอีอาตาเปลือยตัวดาเฮดูกันนาพอดีเนาะอาตาแล้วเขามีการเลิศไม่เปรียคีกว่าจะแต่จะโตตัวปนนี่มันจะแต่ไม่ตบวิสจูเนาะที่เนจ้าเนี่ยกันนาตาสวิตาตาเปลือยวีก็รอบเมื่อขอตาเปลือยดอดับเบิ้ลเวอร์เลอร์และตอนแรกโทรศัพท์แห่เคดูกันนาเนาะกันนาสก็คือคีเพลเนาะวีกระดอฮากีกันนาดอตากระจอกว่าตาบ้าบ้าคว้ากว่าตาเชกตอดอตทีเนาะ

0: 喏，搿道理，打扫卫生好的了呢。提布拉，喏，你说了，打扫个打开伊，喏，木果珠，为不透过隔离扫过的，搿代为达木果果珠多是不尼呀？来得了，木尼木扫得起去，拉米图那哟，喏，第呢啥呢？把不落不得了啥？靠个那，打个照个贵，挂提木提罗么？打呢姐，喏，巴拉木果没珠了，啊啊呢，喏，提多了，好苦了，他死么？打呢，跟那了了。แซมตาจีดิซอลอฮอโคเราจะซึมตาเนี่ยเนาะปลอบประดาลซาเนาะดิเนจ้านี่เนาะตาเชกตอโคเปกีหรือจิบหรือจิบโคดับเพื่อแหวมือกาพาตีเพื่อพี่ก็นาดับการเลือกวิทยุเนาะกว่าดับการเลือกออนไลน์มือก็กาเบมือซาพีโอเดอโกลเดเจเนาะมีหมอตามมือก็กาตาเชกตอเลือกแล้วเลยนี้จะเกิดอ้อถอปลับเลยจิแกวิแลเกเลิมหรือโพธาโพเนาะตาตือตาเชกตอเลยเบมือซาพีหลอบอะไรซาไปอีตามเรือเนาะ
1: ตะกอนมีเลยนวาเซียนาบออาเก็บไปจบไปพุ่มมุชาตินี้เนื้อนี้ดูแล้วเปล่าก็เนี่ยมุนอภิษฎความน้อยที่ดูคู่เป้ที่ชาปูเอาไว้ที่ไหนสักเล็กจีอาป่าที่อะไรพุ่มเงินเลยเนี่ยเอาดูเทียนหน่อยละมุยละเลือดเดือบุลีว่าลูกที่พี่คุยมาเนี่ยมันจะทำอะไรอะไรที่ว่าตมุนเนี่ยสารที่ชาวบุรีก็มาเรียนสกอลเล่ปุ๊บว่าตมุนเนี่ยก็เห็นสักนั่นเดี๋ยวป้าที่อะไรอื่นมันเรียนเลยมันเลยเลยก็ชุดาพี่คุยลูกที่ทุกคนเราก็มาสกอลว่าจะเล่นอะไรก็ดีเนี่ยนั่นเองว่าเอ๊ะทุกคนดูดีว่าแต่ทุกคนยังนั่งเสียยังมาบ้านนี่จนวิ่งอันนี้แม่เล็กที่ช่วยเลี้ยงชีวิตนั่นเองปัจจุบันนี้ค่อยหาผู้เลี้ยงจิตวิญญาณไปเสียชีวิตหาคู่เสียองค์ข้าตอนนั้นเลยว่านี่นั่นเองมุ่งบาร์ดับผู้เขยกะผู้เขียนเราอุดาตันเลยคุณมิสกี้เลยตัวก็การผมมาสุกอนอกเขาบ้างอันนี้มาจ้าเลยนะจ้าเต็มที่ได้ให้ปีนี้แต่เดี๋ยวจะติดที่ว่าวันที่มิสกี้ได้เตะเราได้จ้าเลยนะแต่เดี๋ยวที่สุดกว่าเดิมได้จุดเล่นเลยกันเราได้เกิดแล้วนี่โอ้ตัดตัวบุญเนี่ยล้อแต่เราชกที่บุญเนี่ยโอโมคาดัวบุญเนี่ยอันนี้มาดูกูเอะกูเห็นเลยเล่นตีเนี่ยรอแต่จะเออรอดอยู่ทำไมเจ้าเออตอนนี้จะที่ขั้นเลยจะได้ที่ดูที่บอกที่ว่าตอนนี้อันนี้มันจะไม่เล่นรอดเพราะว่ามาชีอันนี้มันช่วยกันบอกผมกันเองจะช่วยกันจะบ้าทำไมเจ้าเออจะช่วยกันคือถ้าช่วยแล้วผมรู้ว่าเนี่ยพอได้จะช่วยทำกันได้แต่เดี๋ยวจะใส่มือในช่วยกันจะบ้าเอาไปจะช่วยหรออันนี้ก็จะอุ้มช่วยหรอจะจะช่วยหรออันนี้ก็จะอุ้มใจอุ้มมือจะช่วยหรอจะจะช่วยหรออันนี้วันนี้ที่ข้าได้เกิดเจอเราได้แล้วจะลอยไปเลยก็ผมรู้เนี่ยก็ผมรู้เนี่ยโอ้วัดลองดูวิดีโบเดวิดีโอเรื่องคนแก่ถอยก็แก่ได้บุญหรอกอันนี้ตอนนี้เจอแล้วเปลี่ยนกับเจ้าป้าคุณเนี่ยแต่ว่าพูดง่ายก็คงง่ายเลยถ้าไปดูความแก่มีมุขที่ตานายแบบสิบ้าปลาไหลก็ขี้ลายก็พอมีการพูดกับคุณอะไรดูเลยเนี่ยจะก็พูดดีดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยน่าสบายดีโอ้ยสบายดีนี่น้องโอ้ยดูเวลาน้องใครน้องสาวคิวน้องกิจนาเรนดูคุณแต่น่าเห็นนายแบบคนนี้คนจะมองไปในเรื่องเลสซาตาสิ่งที่ตัวมีตัวที่ ke bu ke dan dan ni ha o ta le ni ko pa wu le ju ko to ko an dan ni mo tu le o ba ko ba di ban da la ru ni ju ba ko le di du un jo o la ne o ha ti na o la ju le la ju la la fa so ti u ba la ne ki ti na la bian lo ni ane ba tu da ni che da เลยดูหลอกกูหลอกอะไรอะไรนี่เอ๊ะจอแล้วเนี่ยเอาเข้ามาแต่มันน่ะออดิมิตเตนัยออเลยอยู่เวลาแล้วพระก็ชูปุราชิยาเนี่ยหลอนี่อะไรชินะเนี่ยหลอนี่เลโคนี่ตอนนี้มันนี่มันก็ดูเลยเหรอเออดูเลยมาตบบาดเนี่ยโอ้ก็พอดีเนี่ยชูหมู่บ้านน่ะเลยฮะ
0: ตัวอ่อนเนี่ยเออนัวซะซับละเช็ดทะเลเนี่ยที่ชีบาเนี่ยเนี่ยที่กูอ่ะกูน่ะตัวเตยเนี่ยกูอ่ะกูน่ะสุขกว่าเตยเลยกูสุขกว่าเตยเนี่ยกูกว่าเลยมันดอกที่นี่เช็ดอ่ะตอนนี้เนี่ยกูไม่ได้เช็ดอะไรที่กูอ่ะแล้วกูพัดลงนี่ก็ต้องกูก็ต้องวิ่งอะไรแต่ก็ตัวละเอ้ยไม่ถูกชาวบ้านซะไม่ถูกชาวบ้านสักอย่างกู เนี่ยจิบะผมเนี่ยเดี๋ยวก็คิดหาชื่ออะไรตัวบ่เดี๋ยวมันคิดหาอะไรกูก็สังนี้ก็จะเจอแล้วเดี๋ยวมันคิดหาอะไรเนี่ยเออเกลียดเสียมันก็มาชื่อว่าเออคิดหาอะไรเนี่ยเนี่ยผมไม่เคยเข้าวงมาชื่อหรอกที่เราเจอเนี่ยอาจารย์ที่เราจะมาพบกันเนี่ยมันดี

0: เอามึงเลยเหลือให้เขาให้เขาได้ความสนุกมันจะเล่นนี่ลีนี่บัตรทัวร์ปานี่บัตรเจ็ดปานี่เนี่ยตรงนี่บัตรทัวร์ปานี่บัตรเจ็ดปานี่เก็บกว่าดีกว่าเขาได้เราจะได้นี่คือประตูเจ้ากว่านี่ก็เต้นนะบัวเจ้าอันนี้อากาศเราคุ้มนี่ไปปนเต้นนี่นี่มีคือกว่าคือกว่าได้ดีกว่าดีกว่าหัวเราคิดคิดว่าเราไม่ได้ที่ประตูตัวเขาเจ้าหน้าไปเต้นลีบทูปันลีบเจ้าหนูตุปานี่เตะมาจากมุขีได้ที่นอกของนอกเขียวแล้วก็เป็นค่อยคือจู่จังกว่านี้แต่ว่าก็ได้แต่ชัดแต่หมดเงินอาจจะให้ดูกว่าห้องไว้ที่ห้องที่เจ็บหรือปวดหัวก็คือเวลาได้สุขคือเวลาสุขวันนี้คืออะไรดูมาดูมาวิ่งมาแต่วิ่งสั้นก็ไม่ได้ที่มีอุดตุ้งเงินเอ็มเมลเลดี้คุณดูเนี่ยมาเรปอร์ตจอลล์สิ่งเด็กคนนี้ไล่เอ๊ะจะให้เราจะลิขิตเลยไปเป็นลูกศิษย์ข้าพเจ้าหน้าระกาว่าพ่อแม่สุดชาติมองมาเรื่องเดียวมาเรื่องนี้มันตระหนักเลยมันตระหนักเลยที่อะไรตระหนักเลยมันคือใจเนี่ยยุบพอดีดูเลยจุบอ่อนอันนี้น้อยแกถุงแกดื่มข้าวสุสาข้อสาสุสาแบบโพลีมิคกว่าวุ้งนะข้าวฟันยาฟันยาหมูป่าว่าดูดูกว่าแกได้เลือดเลือดเสียดูความสักครู่ก็บอกว่าดูคนข้าวโอบะตันดูว่าผู้รู้จักอะไรอ๋อเขาโอ้ยยังวัวฟันหนอนนี่ได้เลยพี่เขาขบุญนี่ได้ตัวเขาเนี่ยได้ด้อยวิญญาณพระเนี่ยเวลากูเสียติดทูรุอามูปากีวาระกุลีบอลว่าผมแต่ทุกข้ามูผู้มือมือนึกว่าผู้มือเนี่ยเวลาตัวล้อมล้อเสียดูดูใช้ก็น่าจะดูดีว่าอันนี้ว่าผมได้จ้องผมได้ไปแล้วเบื่อเพื่อไปเดินพุ่งไปโน่นนั่นโอ้โหโน่นไปเฮ้ยพอเราเองคิดว่าชาติมุขพุ่งไปโอ้โหโอ้โหไปเนี่ยมึงแกทุนแกยืนห้าวสิสับตุกิสับข้อสันห้าวก็คุ้นห้าวไปเนาะมีดเลี้ยวแล้วเราโน่นเราพี่วันนี้นี่เนี่ยเพราะที่นี่ทุกทีจะพูดเรื่องมันดูเรื่องอะไรแกเรื่องเราจะก็พูดด้วยมันก็อ่อนอะไรแต่เรื่องอ่อนอ่อนพักผู้แค่เรื่องอ่อนเนี่ยตอนนี้ผู้คนเราเนี่ยผู้แค่เนี่ยผู้แบบคนเราคือเสด็จนะมันจะมาแบบผมว่ามึงปากีกันเจ็บไหมมึงก็ไปมึงก็น่าว่าผมว่าจะลำบากนี่เองแบบนี้เลยมึงชีตาโอ้ยจุลามาลาเซลที่มันคุยนี่ก็นายดูหรือเปล่าอันนี้เราพูดแค่อะไรกูถูกคนนี้เขาจีบยุคมึงก็ทิ้งเสียไปทิ้งเลยเนี่ยว่าแท้ความจริงเนี่ยว่าสวยเวลาโดนยุคราชจีบยุคเราก็ทุ่มเงินด้วยกูนี่เราเนี่ยอินเดียเลยบักหัวกูเลยไปขุดหาพี่เมียเด็กเป็นมาเจ้าเขาดูมาเจ้าอันนี้เราเป็นเลเวลมีข้าชาดูตอนนี้มีเรื่องอะไรว่าอุลิชมทุบุลิสปากคนนี้ก็น่าว่าสักคนย้อนอันพีสักว่าประมาณเสียพิงอันว่าลูกเวลานี่นะเฮ้ยมาดิพิงเองเว้ยพีสักไปเสียมาบลากอ่ะมาดิชอบหลอนอ่ะเป็นเรื่องนี้อุ้ยเป็นปอนด์บลากันดีเท่าไหร่ไอ้ภาษาชีเนี่ยกว่าทุลักทุเลที่พี่จะคิดได้ดีแล้วไปจบไปหอยที่ทุลักทุเลนี่เลยนะคุณนี่เราเสียชีวิตแล้วก็ได้เลยเรื่องนั้นเองเราเสียชีวิตแล้วคุณหอยคุณเลือกปะท้อยไอ้ประเทศอังกฤษนี่ปะท้อยไม่บ้าไอ้ที่เจ็บไม่เจ็บไอ้กี่ดีบ้านั่นเอง 그래 거기 국회의원이 그래 따라가기 때문에 초호대부터 눈이 여쭤봐요 이렇게 아마 눈이 맞추고 하고 뭐 5월에 다시 저것이 좋다 아 대통령도 아니면 뭐 고무엘라 나와 시간에 아다 사바나 왜 그 토요일이 시간에 두에 헬프라 그 last but the who Nigga never seen a babble. Nigga no Namuga, Namuleshi, never seen a babble. I met an idea. Oh, Dana Pachira, but I got money. What is the sort of Jenny Leo money is a linear too old, that is. No, to kill up and kill up here, Ilotomasagi, Ilotagi, a man. Leo money, but she really, this is so. Ta, et l'on s'adoute de Topol, l'olé, ta, les nègres, tout ce qui est né. Madou, papa, de poudre, les deux, tout à l'heure, de Topol, le Topol, de tout le monde, de la cité, de la cité, de la cité, de la
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
3: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
2: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1บวก1เท่ากับ3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพุฒิอรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยซึ่งจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน มีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
7: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
6: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาท รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็น ว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง

0: ่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวได้ในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันต

0: ฉีงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรมสี่ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาบมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาบพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้หลาวยนและบ่วงแล้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่น
2: จอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพรามเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลย นายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษด้วยหมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าโสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือโสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างโสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับโสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พรามชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมา เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภรรยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่าง นั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอารัมภัยมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนอารัมภัยเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อารัมภัยถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อารัมภัยว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อารัมภัยอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อารัมภัยเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อารัมภัยกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทากล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อารัมภัยกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอารัมภัยคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถัมภ์ท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอารัมภัยพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อารัมภัยจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหมแผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษี จะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรือนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตต์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็น
3: ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสเจ้าพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยภัทรรัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมิเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานเพื่อสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
4: เริ่มพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะครับ
3: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ
5: ่นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนบิดครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
6: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
7: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้จับช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว G3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะรับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
10: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมอง

0: ฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรม4ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นในสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจะร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thai Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
3: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
1: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วม

0: สดับอัมพรโอวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวีกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะซอง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมอออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกลือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Havi, Ovioni, Lahuya Tigalele, Ta, Tauyo Yavio, Ocolo, La Seta Leo, Raika, Obodaja, Ocolo, Hayu, Lavio, Man, Nohugaka Tevi, Ocotoku Tele, Dimai, Koyalo, Yao, Kotoku, Oti, Satani, Viti Yukra, Jai, Siang, Hempate, Tai, Jangwa Chiang Mai, EMT Hu, Oha, Sitiko, Kiro, Hurst, Delai, Butalin, Potipo, Facebook, Fanpage,สวท.เชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชุตินาลิตาและสาวุมุลอกอตีชุนาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: อบุดาจาวิโยยาปุฮาติปอทอกาดาจาวิออนยอยาชอคโลงาคือติปอกอกะมีลาเลอชุปาอุปาโลเชตาวิอวิออนีลาหุยาติภาเกอติแกไรกาอบุดาจาคโลงาคือกะพูกะมอดะแลออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปาตออลอเปติกะเลเลถะตะอุยอยาวิออคโลละเสจาแลไรกาอบุดาจาคโลหะอยู่ลาวิโยแมหะวิออวิออนีลาหุยาคะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคักให้เพชรเลยติกาลิเลยทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเทียวเลยนะชุดิจเวียอยากาในหือไทยมิงก็ออกคอลโลแลมุยีคือออยาแพทวิทปาตองาคือติกาลิเลยกาออเจ้ายากาสุแพทโตลาเชเวียอันนาอากอติพาถาลีในหือต่อดะเลยปูกากากิจูจ้าวีดอวีเชวีจอวีเตเจลิเลพออายีอยู่แลอาชุยอตัวยอยากาทักคาเดนหาซาดักิสิแม่ยานีแลชริสอคโลสเปเซนีโคฮาปาจูฮาปาคโลยานีติชินีทอลันเพวิโยและจะขอนี้ให้นี้ชุขอขออุ้มขอหาวิอวิอเนราหุยะติพาโอติฮาเลเลวิอยะฮินาริควายตาและก็นาริทาคากายติฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกะอบุดะเจ้าคโลต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิโอหาสิชิคกิโลเฮิร์สเตลัยพอต่อไปเชอเบื้อเลนพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยลุลาและยากากามอปเวลโกอชอปะทะไปปิตุเวกาตาลืแม่อคือปุตาและออเลมือทักขไกติเกเชและออกาปิดะไปเพวิโยงาคือไทมิงกอคโลค่ะพ่อเชื่อพ่อโลกามุยีจอมาเฮลอแม่เตกาติตีลอกกามุยีลามาจาไกตุเซเจแม่เลชริซอคโลเตชิงานคาไกเจแม่เลมุยีจอมาตาเวค่ะพ่อเชื่อพ่อโลกาลาจลาฮาแพตอลาเวกูลูฮาลูแฮปุขอวีกาลูลูลาอีกาทูเวมีปะเวมิงกือยอจิลาเวชริพาทากูแฮและฝาจิแม่เตชินีตาเลเตชิงานีขอฮาปาจูฮาปาวิอยาชอคโลงาคือไทยเหมียวนาเตตอพ่อมุยกอลูลามาและเตกาเตตีมุยลาเฮจักไอตุโยเจสาเลือเลกาเตชุเซนตาเลเตชิงานีเวอยาลโกงาคือไทยมิงกือลาเชื่ออดามาเลเอาไทยพ่อกามูฮอมูยีติดีก็มือคือลาตาวิเจจระปะตองคือไทยมิงเกอฮอติตอลาเชื่อพ่อกาลาเชื่ออีกาหือบ้าแฮกไอตุโยเจเลยเหกว่ายะนี้เลี่ยงคือไทยมูเหมียวนาติตอพ่อติชินีตาเลติชงานยูเวียยักขาไก่นะมูยีขอชิเปเซตาเลฮีชิเปฮีชิเปเซเบฮุตาวิเจแมลิขอชิเปเซตาเลฮีชิเปเซขาไก่เหกว่ายะนี้เลี่ยงาคือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อชะดิคือเลี่ยงาคือจิ้มใหม่วีอำเภอเมืองเตตอพ่อรอกว่ามูนอมาโนเอเกเตเลมุชาเลดาจาแม่มูยีลางงอมาจอยาคากาเลี่ยนิมาตาอือแม่เลี่ยมูยีสุดสุดเปอร์เซ่เบฮุอาวิจิงาคือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อสุดสุดเปอร์เซ่มูยีเบฮุตาวิออตีแลจังหวัดเมฮอซอจิ้มใหม่จิ้ให้ลำพูลำปาพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรเลดเพชรบุรีจังหวัดตะติตอพ่อขไกยานิเวอยามุยติฮาเวียสุดสเปเซเบฮุตาวิเจเตกาติติมุยลาเฮจักไอตุโยเจเมลีงาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อกานิเวติยาธาเลดชริซอคอลูคาพ่อชิพ่อโลกามุยเบฮุซาเวลอแมเรียกให้กว่าภาคอีสานพ่อกาขอชิเปเซตาเลสุดสเปเซเจไทมิงก็จะติตออชิเปเซตาเลขอเปอร์เซ่มูนีโตพ่อขอชิเปอร์เซตาและสิชิเปอร์เซและเรียกไทยมิงก์ฮอตเตอร์ราชเสืออาดามาเลเอาไทยพ่อกาขอชิเปอร์เซตาและสิชิเปอร์เซขาไก่เตเลกุติพ่อกาออชิเปอร์เซตาและขอชิเปอร์เซแตกาตาวิเจเรียกชกาจุยจอปากรมมุดุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแตกนี่แหละปีลาเกตาวิ อวิออนีลาหุยาติกาลิเลกาอชอปะทะกะแปปิแมลิออลอกอเชแลละจะละฮะมุยิคือวิออยาคอโลเพลาไงจาเวเลเฮปุขอลูฮาลูเตลาวิกะลูเวกะทูเวมีปะวิชะติภามุยิคือวิออยาคอโลเพลไงวิทะปะตอติกาลิเลกาสติตาและมุมีพ่อวิสาตาติภาคะเดพอหาอยู่เชแมจาเลกาลิออวิออนีลาหุยาติภาโอเชซาจอซาพ่อเวมาเลอานาทะจาดาวิออลอติแกนาสิแมงาคือไทมิกอคอลเชซาจอซาพ่อญิหาซาเชเวสปสชก็เวนาเลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออคอโลปูลาตาเวนีฮิงาฮาขอชีขอวิออยางาคือไทมิกอคอลุมมีย่าสิทธิ์บัตรทอแยตาวิชอติภามาเลงอานาแผลจะหาซาลาตาวิจาราจิเมลิเชเลปูลาเวนีฮิงาฮาขอจีขอขอโลขอแซ่แซ่เหมือแซ่ฮี่ฮี่ฮาขอชขอกาจอวิเจมาเลอานาเพลสปสชสิทธิ์บัตรทองออขอโลหาซาลาตาวิขอแซ่กะพะจอวิเจแมขอแซ่กะพะวิออขอโลเลนาวินาลิมาเลอานาเพลวิออปิเตมูเลแซ่แซ่ฮี่มือขอฮี่ญีฮาเลงาชฮี่กาเจและเลปุราเวติขอนาวิชอสกอเตมอเวญีแซ่ออมือสหิขอฮาเลฮิกาเจนิเวตยาทาลิติขอวิากาเลงาคือไทมิงกอคลุมมีย่ามาเลอานาติผาแตกาเวมาจาลอเลปุราเวติขอติกาญีแซ่ออมือกะพะเลงาคือมีย่าติผามาเลงอานาแผเวลอแมเคเตเลเลสิทธิ์บัตรทองออคโลมาเลอานาแผเลอจะหาซาลามาจาเวนาบัติฮอกขับปะเจฮอกขับปะเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิแลเลอวูแตะลูกขอจิแม่เลฮอกขับปะติผาเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิอวูแตะลูกขอเจเบื้อเลเลยี่หมูติหมูลอกบยามีมาจิแม่เลยามีมาเขาก็ยามีมาเกียวมาเลงอันาเพมาจาวิแลจูเนดีออคโลนับติจิแม่เลมาเลอานาเพมาจาวิงาคือยามีมาติผาอตุคอเฮกวนยิเวติยาทาเลฮอกคาปานับติรอแม่เลมาเลอานาเพมาจาวิอกุเตลูกขอรอเลฮอกคาปาเกียวเพมาเวเบื้อรอกุนับนี่แหละเลชอคาปาแม่เลมาเรนตับแล้วท่อน้ำดีในตับเจเลอิกัสขอมาเลอานาเพเวอกุเตขอมาเลอานาเพวิชกาอจึเจเวเลสามารถโกงาสาอิจุกูติผาเลี่ยวจะใจเวติผาจ้ามาวิติยาธาเลี่ยอวุแตลูกขอติแล้วอวุแตขอวิกัสติผาเกี่ยวมาเลียนาเพไงวิจิแม่เปื่อโลโกเลี่ยอวุแตที่เวียมาเลียนาเพวิจิเปื่อโลโกมาเลงตองลูกมากจิแม่เลี่ยเปื่อโลโกอชิพุและลิซาหัวจะขอมาเลียนาเพวิโรจิลิชอขับปากเกี่ยวเพมาวินาเลี่ยใครเตี้ยเลี่ยยามีมาเกี่ยวเพมาเวเลี่ยนับติจุเนดีขอเจนับบะนี่อวุแตลูนับบะแซยาเชกือยาลูนับบะอ้อเลี่ยอวุแตที่เวติจ่าเจเบื่อเราก็นับบะง่าเราก็มาเล็งปอแล้วหลอดลมก็วิชอชพูแลสร้างหัวจะขอขอรู้จีแม่และนิเวติยาท่าเลี่ยมาเลียนาแผลเลอนาเชยอคโลกาสเวเลเลี่ยมาเลียนาออแซขอเลี่ยอีกัสขอมาเลียนาเพวิทัปปะโตนาชยอคโลกาสมาวิเจเปื่อเราก็เลี้ยวแต่ลูกขอเวอานากะจิแมลีมาเลียนาเลี้ยวแต่ลูกขอเพวิชริภากะเจอโลเฉลลีสปสชปิลาตาเวจาลาสตาติภาเพวิโยเลปุระเวติขอวิอยากะนิเวติยาทังคือไทมิงกอคโลกามาเลียนาออซเล่แพตอลาวิเตหมอวิเตกันยิแซออมือกะพะเล่เชเวออคอลุแพมาจาวิฮอกขับอานาบะเตแลเล่อูแตลูกคอลุเจยามิมานาบะนี่เล่จุเนดีออคอลุลอจิแม่เล่ชะกาเชซาจอซัพพอร์ตจาดะวิสาตาติพายโยเลี่ยงะฮือเชเบติจูเวอยาแลก็ดูจอจาเล่อวิออเนลาหุยาติพาวเตจกเวเตยาเล่สาตาตะลาวิจะได้คือไคกากะเล่โกโกเล่หมูยอก็เวนัสาดีอุเตียเวเล่ลูกชิ้นเจเล่ชดิภากาอบอถือเจก็มาเอาป้อตู้มาให้อถือเล่ติกือโรงงานติภาอาขอมาลาไกเว เลยยูเลเตวิโลเจยาคาปุระทักวาคอลเลกาจัววิเจเลยเคเตเลเลออยกากาวินาลิปุระทายาข้าวขอนออาสะปุยเลเลออยกาอโปยูเลอเตวิโลเจเคกว่าชริปอวิโอยายูกายูกามาจาเลยอวิโอเนี่ยละหุยาติพาวงาคือโรงงานเตผาพอเวนะต่อป้าเตกว่าลูกชิ้นเลยสาดิอุเตเวโรงงานเตผาพอเวลากุกะอาขอคาเดกาโลวิโยเลจ้าวิโดวิพ่อจ้าดาวิคณะกรรมการออยก็เวเตผาเกี่ยวเตฮอดดูนะเลยอาขอคาเดกาโลวิโยอาขอคาเดลอไทยและโรงงานเตผาพอแล้วเตฮอแผะเวเลยนอเตก้างาเตก้าจะเคเตมาแผะเลยข้อพิจารวิแม่เลยอยู่กาวิเตยาทามือกับมือเลยทอคอกาเทกวิโยเหตุผลที่คือการเรียกคือราหุยะมากุ้มมียาติภากาขี้จะให้เลียมาเลียก็โกกาจ้าเชเวลูกชิ้นเลียลูกชิ้นติภาและเลียสาดิอุติภาหน้าเลียหมูยอชติภาแม่กาจ้าเชียวิชแม่เลียออถือเลยนะเลียไม่และออแต่เวเลยนะเลียอโลขี้วิแม่เลียแค่กว่าเอาวิ่งเนี่ยราหุยะติภาโอติจื้อเลียกาหน้าเลียคือติจ้าติดอวิออคอโลขาเดกันยิวิโยเลียติกาวิลก็เลยอาชิโยคายโยติเมียเวเลียชิโยคายโยติอาวิจัตุติภากาจาวิลกัวดะจาเลียชุติอาวิชอคาเคนามาโซลิดะเกนามาดะเกนาเลียมาฮิเลออาโอเตวินาโอทูนากามาโซเรียกก็วาซาโอทูติภาเลียสาดิอุติตุเวติภากะคาบีอยู่กาวิเจเคกว่าชะเดปอวิออยากางาฮุมมีพ่อกะติปากาโรงาโอทูพ่อเวติภาทาเลียกะติอยู่กามาลาเชวิทากามอวิโยเรียกก็จะกะนิเวติยาทางาฮุมมีออคโลเจ้าหน้าที่เลีย CIB ก็เวนะตำรวจสอบสวนกลางแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและลีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพ่อป้อดะและเลมัวตังเบอร์บึงทองกลางบึงทองหลางก็เวเล่แม่เล่ไม่ให้เรากลางไม่หรอกบึงทองหลางก็เวเล่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพ่อเจเล่โรงงานออถือพ่อเวนะสาดิอูเล่หมูยอไก่ ยอเตียเวนะเล่บริษัทโรงงานพ่อเวอาคอมากะไกวิออถือเจแม่เรียกให้ก็เลยออยกะออถือแพวิโลเจจะได้ป้ออยู่กะเวเลติชฮีรายกาเจมอคาเปเอติเซเซมือนีฮีสหานีชงาปิออพุทธะสอเวโลโกสลาภูกาวิจิแม่เรียกให้เตละติตุเวออคือเตภาวะสากะสาติภาพัววิกาเลกาวิมาวิเจแค่ก็ติฮาปาวิอาลีเซชตันติต่อไอกาวิเจแค่ก็ติฮาปาวิอาเซลาเคกาวิจิแม่เรียกแค่เตเลฮอกไอวิกาไลพอฮอกเอโควิเจอาโลงาฮุมมียาวิจาวิดอวิชติพาโอปูขี้ยาลีลูกชิ้นหมูยอลีออยอจาตุดอตุพ่อลีมาผาวินาขอมากระไรเตเลฮอวิติพาโลโกออถือโควิโยเรียกแค่ก็งาคือจาตุดอตุเยตุติยาเลเลกาเลจ้าตุดอตุพ่อนิหาซาปะเลออยโยเกลอาคอกาโลเฮวิแม่เลจ้าตุติมาเฮเยตุพ่อดือทักขไกกะเรียกแค่กจกาอางาฮุมเมียวคอดชะติเจ้าเลลูชิ้นหมูยอไก่ยอเลวือจ้าวิกาคาเดนีแม่แต่ก็เลติกาเลเลทะสติปิลาวิโยแม่เคกอติเฮแล้วเวียนเนราหุยาติพอปโทมัวจังหวัดอุดรธานีพ่อเจก๋วยเตี๋ยวเลขขอซ้อยเตหว่าวิสัยเตเก่าคโลมีย่าเลขขอซ้อยจาวือใจและเลปโทนาวิติชออกาจิแม่เลอูปินากะลูผิผิย่อๆเกเตผาผาลโกมาโนมาเทติแล้วมุ่ยกับมุ่ยวิเจหรืออะไรกันชนิดคือติชออกาวิออกคโลนาจาวิออกาจิแม่เตกากาลโกลิแม่สกามาหมูจิโกมาก๋วยเตี๋ยวจ้าปุขนอละจระฮะจะเคกัยวิเจเฮโกอรอชเวทากโกกะชานาวิออกคโลเลออยาปากาโลแม่เลยาปากาก๋วยเตี๋ยวติฮอบเสมาปีเวยากะโลเมลิจ้าเลคตินาวิเจเฮกวาปิชโยก๋วยเตี๋ยวติฮอลาวิเลมอวิเจก็มายาค่าเลยโยยาปาอะเลก็เลยอยู่เวลาเลยอะเลคลิฟเฟติเลอะเลกะเมวิเจคะติแล้วอะเลกุลาวิทัปโตนาลิโยกะอยู่แล้วขอสวยติกขอคือวิเจก็มาเลเกลือแล้วโยโยเจเลฮาเตดออันเจกะ
1: ชูเวจก็มามานามาสเลคตเลอเลชกะคากายูลาเวกอกะชาเกเวนาลีอัลเลลามาฮิเลออโตมาติยายาเวลาก็เลลีตานโยเตผากะติกะชาเกกะชาลาก็เลโอ้ลิยอยะปะชอโอ้โมอปีกือฮอกอกอปาเกียวเลยูลาเวก็เจเฟอะเลคลีตเลเลยูลาเวก็เวเจคตเลออปุกเวติกะโอโมกอจะว่าหอบป่านะโมปิคือว่าหอบป่าก็คือว่ายกกับว่าเวลาผู้อาวุโสก็จะชกกับผู้อาวุโสยกกับขโมยเราเลยอยู่ใกล้เวลาก็จะมานะมาสู้ก็จะเรียกแต่เลี้ยวยานิเวติยาท่าเรียกอะไรดอวีทับปะโตอยู่แล้วขอช่วยโอ้ยติโกขลุกเปียวิชอจ้าวิชอเรียกนาจ้าวิชอที่คือโอกาสที่แม่ลีฮอไอซียูขลุกกาเชียวินาเรียกว่าไล่กันนาวีติชอโอกาสที่แม่ลีขอช่วยชิดจับปุ๊กนอนนาวีเรียกว่าชุดคือจีจอบป่าติผ่านะหลุยและอัลเลเรขอช่วยขอเกือวิชาโทมาอัลเลเรเรอาโทมานะจอต่อมานานะรีจะได้ผ่าถากะฉากิเชฮิวิโยเรียกว่ามอมอเวลโกนะชื่อนาลีจาตุนามานานะเรชเวียกะฉาโตลากาตุโยเรียกว่าชื่อบุญฮาวิอยาชออัโลมาจากกะก็ดูดอกหาดอกคิดดูติติรอแม่เรียกวิ่งเนี่ยละหุยติพาวอรอคนยิเวติยาทันยานีขอซอยกะเรียอะไรดอกเลยอภิมาชกะขอซอยติเสมากะนะขอซอยติกุขอคือวิเจก็มาปุถุชกจ้าวินาวิติชอกาติพาพาก็แม่กะมาหมูวิเจเรียนาจ้าเลยห้องไอซียูกะออกาจ้าจิแม่เรียชกะอ alo ชิบุญฮาวิโอจิโอยาวคโลมาฟูมาเพจโจวิโอจิกะติยาปุติยาโตลาเลกะฟูกะโมเชลแม่แต่ก็แล้ววิโอนี่ลาหุยาติภัตตะออลอซาตะชิริภากะอยู่เวลาแลชะเกชลาวิโยแม่ก็จะเลกะลิชิติโลกะลุชิติจะซาตะบุจะลิหุยเลสลากินแบ่งรัฐบาลก็เวนะอะปิมาชิติกะลิยอสลากินแบ่งรัฐบาลก็ลุนะเซมาเวลาวิจะก็มาเคติแลลิยอชอนะลิโยเยปาวิโอชาหุยอาจจะแต่อันนี้ก็เลยฝาลาวิเจคเตเลหุยจะแต่นี้ฝาลาวิก็เลยเลี้ยววิติกาหนี้ใหม่ที่หมอก็น่าติกาเสมาเฟื่อวิก็น่าเลยคเตเลอุเมวิติมาชิจอวิโลจะก็มาคเตเลชวิโอโลกาชิติขอโลกาติติดาเชวิโยเลหุยจัววิติมาเลอาชุเกชาวิเลี้ยวโอ้ยชอบหุยจะเตจะวิคอฟ้าวินาไม่เลติกาอยู่ใกล้วินาเลี้ยวติกาก็วิโยนี่ไม่ติหมอวิไม่กับโยทักขยาวก็บอนามาสุก็จีใครก็จะได้ขอรอรัติติดาเชวิเลี้ยวโลคดีนี้เลี้ยหุยกาเลี้ยอาชิวกว่าชิวยอดขยอดจะเตแม่เลี้ยวตาฝาโลแม่เลี้ยฟุกว่าละก็เลี้ยวชอบขากิมาดักกาเรียบปื้อวิแม่เรียบผู้ชอฮาเลตุวิออกเจอกับปีลากาวิคาชูแผ่บอดอฮาก็ตุวิออกเจอได้พากาผู้แก่ลาวิโยเรียกให้กงาคือผู้รู้อาลากรีผู้เตียลากรีชอดักกับชอมาดักกับแผ่ไอ้ปื้อวิแม่เรียกได้พาผ่าล็อกกับชอมาดักกับชอดักลาวิกับแผ่ปื้อวิเรียบผู้ถับปะโตอยากก็ฝ่อมาพี่มาอยากนะอยากข้างาคือชอย่าผู้หมอละก็ลบผะจอลาเวเรียลบผะจอลาเวติยาธามาติจอวิออกเจกติกลาเวนาเลียฉลาปะโตผู้ชอลจ้าดาวิลก็สติติแม่แต่ก็แลเรียชะกาชนิดจอวิออกยาวขลุงาคือสื่อสังคมออนไลน์พ่อนะเรียสื่อโซเชียลมีเดียพ่ออ๋อลอซาตาลุแผลเลยกะเทโกดักไอเชเวอ๋อลอซาตาติผักกะอยู่เวลาเลยงาคือราหุยาธาโทมาลาวิโยงาคือราหุยากะชูนาอุติดาลาก็เลียนี่คือกะชูคาโซมีตัวปูนะเหลียวเจ้ายักษ์สเปเชียลรอซาตาติพาอยู่เวลาแล้วเรียจะเคศิลากาลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาศิลากาลาตัวเวอรอซาตาติพาจะเคยใหม่จะได้โยแม่ลุลาแล้วกากาพนาเลียวอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลสเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
5: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยชุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวัฒน์พงารายงาน
6: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
7: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสทเชียงใหม่รายงาน
6: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: วสีนาโกนากาสอปอสอชอขอนาโกลาซาเผือขอเนวแมเอขออาดูอาตียาวลวยชิหอวสีนาโกนาอาสาสาอาติยังนักงาลาและดูเล่าดูยาเปลี่ยนไหมหัวหน้าอาจีราพยนเนลัสพังอาและวสีนักโอพอญาอุโมเนหนุเจญาเมโยฮัตเอโยโจนาลูอุมาพอนเนวสีเชียวมังงนาอีคอนจานเนอัตโนมัติเชียวเอพีดีวสีอัปโอนเนเชียวมังงนาวสีดอพาสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้ฮัลโ
2: หลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชอญางายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูนี่สีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงาสีเวและงายีเนียว
4: มาเจอกันญา我是下一面
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร
5: ์มาซุงค่ะ
6: ป๊อกว่า
5: เนาะจง
0: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

来呀，你都查个把二查几红酒，我查干呢，这台婆那过年都看我拿几来呀，你孤单好，啊你孤改呢，抢糖啊呀，你啊呀你过年那还表都来呀，你还个把二女子来红糖，啊呀你家个子来红糖过年，我们家子来红糖呢，啊别别红那过年来呀，你牛那过年。一个伢嘞，一个呢，人有些伢过来没了，人有还有些个后面人家面，我这俺能吃呢，我把吃你个那有些不来城里，过了提不得个嘞，一城里一里个嘞，伢姑伢嘞，伢爷伢个，他妈怕热怕热，没好爽热，这嘛我这下怕腰疼了，人有喝那过年提不那有些个嘛，你们都没那提不得个嘞，一里那过年没就那过年了，人有。แล้วน้ำท่วมคันแล้วไงอย่างนี้จุดเธอและมาอีเจนยังมีรอยอย่างนี้เทแต่คนนี้ดำจนล้านเนื้อและพยาชางาเสียอย่างนี้ไม่นอนจืดหัวบาดเจ็บมาละเฮวสันเดียวก็หมูก็จีเทแต่เยเลทานในรอยอย่างนี้จู่และยูเจมันดำไม่เทแต่เทแต่ละดำทานแล้วแม่อย่างนี้ก็ลูกเขยเดออาบามอลิกาลอยอย่างนี้เธอก็คนนี้ยากุงาและจู่พลาให้เทแต่เกลือเยเลงจ้าลอยอย่างนี้อีเจอีเจก็เท่านั้นแล้วมาจังออกทำมีร้องมือจมีที่จ้าจิ๊จิ๊กโคโรอีมินเนอร์เทเตอร์โคโรดอนาทากาเลยยังงานเลยงานอย่างเนี้ยนั่นต้องตาพูดอาชงเดอแล้วต้องตาชนะลอยอย่างนี้จีก็จบพูดละเธอไม่เปลี่ยนเลยก็คนอยากกูงานเลยงานอย่างเนี้ยเธอมินเนอร์ก็จบพูดละแล้วชนเนี่ยมามาถ่ายลอยอย่างนี้ที่พอนั่งก็จบนะเบอร์มาถ่ายอ่ะล่ะนั่งก็จบก็มันก็ตาเธอดึงมามาดูแลจะน่ากูมายังงั้นเนี่ยนั่นมาเนี่ยไม่ฉากูรู้อ่ะพ่อผู้หลักกูรู้เดทานาลอยอย่างนี้ที่พอนะวิญญาณจะเจอหน้าพ่อเธออุปยาวลาเธออีจูแม่เนี่ยกูรู้ยังทานาลอยอย่างนี้อ่ะพ่อดูเพื่อเธอแล้วกันเลยก็จอดก็ทะเลในลอยอย่างนี้เหรออีเจี๊ยกมาอีเจี๊ยงานี่กูรู้ยังงานแล้วงานอย่างนี้ทำไมเนี่ยก็มาเชิญดูคนนี้แล้วอุจจีน่ะคนนี้เธอหน้ามายาชงในรอยอย่างนี้อุจจีน่ะยังเล่นอันนั้นพอชนะคนนี้อาชชบลาก็ย่อจบเธอไม่เนี่ยอุจจีน่ะมายาชงนี่อุสสรังเอชงเล่หัวโลยาเล่หุ่นทางอะไรอย่างนี้เย่พวกมันขากายน่ะเล่หัวโลงอะไรเนี่ยคือคนนี้เย่พวกละเย่เย่ไม่เนี่ยจู่พวกละตอนนั้นก็ยังกูเมียจังการเดามาอย่างนี้น่าหัวก้าหัวจี้婆婆呢？俺的老阿爷呢？人家有哈，有些养好个姐姐，爷爷嘞，一看了后呢，啊，就容易拍俺那米家不拉个，葫芦养好姐爷爷米家头，啊，爹妈看了后了，爷爷米家墙头又门阿西拉嘞，提婆那可能会发了无招了，可人家姐米家会发头，后来我家不拉得么得了，好俺那爷爷那。โอ้จีอุปกรณ์แล้วนะเบอร์มีจากคาเธออาจีก่อนนี่อีจูเพื่ออะไรงาล่ะแล้วก็ป้ามาบีบีไม่รออย่างนี้ก็ป้าปักไฟแล้วเดือดเออุเย่เย่บ้ากับเบอร์ผู้ละสังกษีผู้ละเธอที่พอนะอุเย่พอโดนยามไม่รออย่างนี้ก็ป้าอ่ะชนเนี่ยป้าไฟจะทักกันที่พอนะอย่าเล่นยามแม่เนี่ยทำไมก็คอยห้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมั้งหัวก็ป้าตู้เย็นผู้ละยานเนี่ยสืบจูทักกันป้าไฟแล้วคู่เดือดอย่างนี้พวกเนี่ยกับเบื้องพ่อเนี่ยจู่อยู่และอีจ่าพูดอย่างงานละเลยห้องอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ป้าไฟพัชเลน่าลอยอย่างเงี้ยก็ป้าอยู่อันนั้นคนนี้และสุดจ่อเลยไงล่ะสุดจ่อเลยไงมีจ่าชอลาเออก็ยังอย่างเงี้ยเพดานพูดละเออเมื่อจุดนั้นเพดานพูดละเลยดีทำไมเนี่ยเลยตั้งแต่จุดนั้นเพดานมาจากนั้นคนนี้กับเบื้องเนี่ยกูทุนเนี่ยอยู่เลยงานเลยห้องสิเนี่ยเบื้องอย่างเงี้ยนั้นเพดานดีทำนั่งเออย่ออะไรมาสิละมังอแล้วมันก็เปียนเนี่ยมันก็หัวหัวดูน่าลอยนิ้วเพดานแล้วพ่อแอนน่ะอยู่หันหน้าชั้นไปชั้นละเล่ดีทางการเอ็ดงานยังไงเธอมีเนี่ยหัวดูน่ะกับเบื้องพ่อเนี่ยเย่อคนนี้เพดานเธอเมื่อนี้มาเย่น่ะคนนี้อากาศทุบเป็นงานเลยมาสิได้ยังไงคุณรู้ที่กันนั้นที่กันคุยจะเลยเรียนมีอะไรเธอมีเนี่ยหัวก็คนนี้อยากห้องงานเลยงานยังไงหัวน่ะคนนี้ขึ้นละหัวลอยยังไงในขึ้นละนี่น่ะอยู่อยากห้องงานเลยน่ะคนนี้อยู่หาเยี่ยเลยไงล่ะเยี่ยวเสวยล่ะที่เต๋อเกลือเลยน่ะอีจูเธอทำละงานเลยงานอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยแล้วยังคุ้มคนนี้ไปอีพายกันละไม่จีรอที่เต๋อเกลือเลยเนี่ยมาอีดูยังไงจ้า
고 에디 마드 디드나 이보코 다드 이선이 드나냐나 그르가 빠지냐데 이니데 이보트가 이선이 주드드네 마 레유 제제 마 잔타나 돌로 이선이 라니 포는 미차말로나로 이니 돌로가 빠냐 예뉴 나 아보보마 부라지여 야냐제 예냐 보보마지여 바 울라풀라 갈레갈레 야영알레 nga 예냐 울라템 응 아보에도 페포 미차마냐니 이나 레가 존 가가 가칼이 갈로 예뉴 가 존베 가 출리가 로크풀라트 디포나고 건레나 울라풀라 고 갈레가 야영 보던 따풀라 천알로 예뉴나 사페 파그 야영아 제 예냐 파 사페 파그 아보라네 사페 파데네 사페 파레 바가 초잉알로 예뉴가 존 요지나가 존테 gatule ji ma ye nya thmi ne sa we fa pu la bo pu la na ko lo yon le nga ya nyu thmi ne hu ko ni fa du la ge nya jo le fa fa hu ga chu na lo ye nyu hu ko ni ya yon mi le e da ne la ma ya nyu na yo ha ko lo chang ge jwa ga jo pu la ge ya yon ma je ya nya ga jo pu la lo khu pu la lo lo pu la le ga jo gada pula da gana ko ni mabenya mabenya le yo ha te ma chamiro yin yoi po ko la yo ha ko i le yo ha jono ko chopala le yo ha chi chi uye pa ye na mongonya de na lo yin yo ya ya ima du na bupo le ngogon tane na gum le pa pa chunya miro yin yo tumi ne uye yin na yi sani ya yon nga le holo na ubati hi ko pila nga le chagane la ma yin yo na gaga jora huwe nam tuam khan le ni don ga lo yin yo na ti ga na du ko po wa pa ko nya ji mu ju na lo yin yo du ko ko thu ti po na ko ni ma mo la ji lo chu ne don na lo khu bu la nge du ko ma sin me le chu ne lo khu byo le i nya nga yin ne thim ne yin yo ya chang nga lo chu pu la don na bu molo molo cha cha bo po ne ga ni po ne la ni po ne khu ro ya ya ngo jo nga ro a myo ma mo la na du ho kho tha ma si nya bu yo go a hu hu ga ma yo kho di po ma cha na ko di ti po ma si nya myo lo ya ni hu ko ni a ya ni le ya yo nga le cha ga ne la ma ya ni u ga cha ga ji ti mu le le mu tha na ko ni lo ya ni u ga pa u inyu na u ji pu la du la nga ja ya nya tha ju pu la su hu hu pu la lo tha ju we tsuhe ta je de kolo jamene ba achone fa fa de ne mi ja pula le gu tha ro ye ni khulu gu tha mi ja u mya ni ga ga gu khulu wa me ro ye ni tho mi ja cha tho acho thon de le pula tho yu hu la nga je ye nya mo ro na u pa kon fa fa de ti de na ko ni u mya ga ku ga me ro ye ni gu ko ga gu ma gu ko ga gu le achone re tena thine chang tha lo ye nyu sa o fe fa pu ya na mi ja cha ge ti po na ma ma to tha de ko ga ge lo ye nyu go go yu ne on jai nga je ti da na lo le su he de nga ne go pa tu mi ne go he de na mu ho ma mu le ma che nga ye nya go pa mi ja cho ja ga ma ma gu ni go pa da le da le sa fa da le ne lo ye nyu na le a cho ne tena thine to tha ti po na le ye che tha ko lo ja na ਕੋ ਗੋ ਗੋ ਗੋ ਦੋਲੇ ਆ ਯਾ ਨਾ ਗਤ ਗੋ ਦੋਲੇ ਜੀ ਆ ਹੇ ਤੇ ਮੰਗ ਲੋ ਨਾ ਮਲ ਨਾ ਹੇ ਗੋ ਗੋ ਦੋ ਬੰ ਆ ਯਾ ਚਨਾ ਥੀ ਥੇ ਆਯੋ ਮਾ ਜੰਗ ਆ ਮਸੀ ਰੋ ਯੇ ਨਿ ਮਾ ਜੰਗ ਆ ਮਸੀ ਯੋ ਮਾ ਤੁਰ ਬੀ ਜਾ ਰੇ ਬੀ ਜਾ ਮਸੀ ਨਾ ਹੋ ਯੋ ਚੋ ਮੰਗ ਆ ਯਾ ਨਿ ਯੋ ਮੰਗ ਆ ਲੋ ਤੋ ਹੋ ਨੀ ਗੋ ਸੁ ਹੇ ਵਾ ਬੋ ਅਜੂ ਵਨ ਗੋ ਦੋ ਨਿਆ ਗਾ ਲੇ ਗੋ ਗੋ ਤੋ ਗੋ ਗਾ ਲੋ ਯੇ ਨਿ ਯੋ ਕੋ ਪਾ ਬਿਆ ਮੋ ਥਾ ਵਾ ਜੀ kaso bhi thim ba thane khulo ge me ye nya na mi ja chola ga ma gu ni ma lo na mi ja chola nya nga ye nya hyo yo da le thane sa ba fa yo khona o ti de na yo che ti thoe na ja ko ni mi ja cha cha ko ja nya bo ye ni go cha na thi ti ji ma e go yo jo jo mu la la yo jan tha mi si lo to go go ma ke le ni su hyo jo nga je ye nya hyo go ne ma ma jae mi na ne mi ja ne bi cho se ma si lo ye nyu mi a ji ye mo nga ye nya mo jo na ge kholo mo na ko ni de le cha na thi be e ga je ye nya cha na thi fa fa he e ga je he na ko ni yo jo na o le e ga nya nga ye nya le ma lo na phu la he le na ko ni hwa ne ge na ko ni mi ja ko ni ma la ni pi nya de ye nya de ya myo ayo ag mu ge ne we cha ge cha ne yo myo we u che ne jo jo m si lo ye nya yo tu nya mi lo na temi ne kholo mo na ko ni yo jo na kholo na ga tho ne ne le le nga ye nyu ga pa mo tha na ko ni ti ti ni we le nga ye nya ga pa ku fe fa pu mi pa ne ne la nga ye nyu le su du la nga je temi ne ga mo na ko ni ya cha ne nga de ga m na de ye nyu de
kane tana do cha ti biumle bina ma ya nyu do cha bu na ko ni me a lum je ani nom bom ne cha tha nga ya nyu ti corona da ma ya nyu

0: เราอย่างนี้ตัวชาก็ไปช้างถางหุ่มเยอะไม่อาจลืมเจ๊มันเงลี่ยช่วยเนี่ยเจ๊นี่น้องบอมในช้างถางอย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าเบื่อดูเราอย่างนี้เหงาเนี่ยแต่น่าจะกาจีเลยมันทักกาเลยไปได้ในมาอย่างนี้ก็ไปเลยมันทางหุ่นนะคนนี้ดีมาที่ปวนะลูกชิ้นผู้ลายยังไงลอยอย่างนี้มูยอผู้ลายยังไงลอยอย่างนี้ลูกชิ้นก็เถื่อนดูร่างอ่ะเจ๊อย่างเนี้ยมูยอก็นี่เถื่อนดูร่างอ่ะเจ๊อย่างเนี้ยถึงไม่แน่อันนี้มาเล่าจากนั้นก็นี่อุ้มยาจีบแล้วยังไงไอ้ยังเนี้ยที่พวกนั้นก็นี่อุ้มอันนั้นอะไรจีโร่จะเล่าลูกก็ดูเลยมั้ยเจ๊ครูเอจากนั้นลอยอย่างนี้นาทีก็คนนี้ยังงาเลยเองไงยังอยู่นาทีเดินนักคนนี้เพลงไงยังเนี่ยเพลงดูน่าจีจื้ออะไรพวกนี่คุณลูกอะไรเจ๊ยังเนี่ยน่าสาวคนนี้มองดูชื่อลูกคุณลูกยาสายมาสามน่าตัวจะอ่อนน่าดิมาเธอดิมาไม่ดูละหิ้วแรงไงยังเนี่ยสารตกค้างแรงอ่ะดิมาไม่ดูละหิ้วคุณจะเจ๊ยังเนี่ยน่าคุณลูกมีอันนี้จะอึดนะคนนี้เสียมาเลยเนี่ยบุทางอร่อยยังเยอะที่ไม่แน่ก็คนนี้ตัวทำแม่ยังจะกันแม่ยังอยู่น่าที่จีน่าคนนี้สามปุ่มเพื่ออันตรายและบุตรทางอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่แน่อันที่มาแน่ก็ปัดเถื่อนเลยจะยาดูน่าคนนี้อันที่มาคนนี้มุดดูช่วยไม่รออย่างเงี้ยถึงไม่แน่อันที่มาคนนี้สนิยายังไงอย่างเงี้ยน่าอยู่รู้ยังน่าเลยอยู่หาจีมาสิยามีรออันที่มาหัวมาหัวดูยามีรออย่างเงี้ยน่าก็ยืนเงี้ยรออย่างเงี้ยเลยสัตย์ยบุบุเลยโอโยเวยายาโอโยผู้ละมอลาโคโลยืดจิโรยันยูถึงมิเนโอโยหูโฮสัตย์ยบุบูแล้วเดินยาหงายันยาที่ปวนาดิมันเนี่ยมายูโฮผู้ละโลเข็มผู้ละโลแล้วโคโลเด็ดเด็ดช่างมันโมโหเดินหน้าก่อนนี้ให้ยาเลี้ยงออกมาแล้วตัวขังลาเดินหน้าก่อนเนี่ยดิมันมันโมโหเดินหน้ายาเฮนี่ยาเฮยาเล่นโคโลยืดออกมาลอยันยาดิมันก่อนนี้如果没有精力啊，人家阿姐也就那，你嘛就好那，也女长啊，人家阿姐也就那，没了呢又嘛呢，哦哟不啦，也将他呢怕那了也牛，也好也了你嘞，没让人家人家么，又接那哦，哎呦嘛就，又来呢，咕噜就没了，那也好也了就来他，哎呦嘛就这么些人家他们呢，如果都要让啊来爱爱也牛，个把爱和那个呢。ลูกชิ้นห้องหมูยอจะอย่างเงี้ยลูกชิ้นเถื่อนห้องหมูยอเถื่อนถึงไม่แน่เถื่อนน่ะอายุมาอายุยาและทศชั้นเดือห้องของอาอย่างนิวถึงคนน่ะคนนิวจีสามผู้ละดองถ่ายจีสามกับบูผู้ละกับบูดองอะไรมีอันนี้ดองถ่ายเจออะไรอย่างนิวมีอันนี้ดองถ่ายเนี่ยน่าสีเออีสันนิวบิคุระพายหรือจีดองทางอาสีเออยู่จุดนั้นมือวิญญาณลอยอยู่อย่างนี้มาห้องเอ้ยดิคือพายงานเลยห้องหัววิญญาณอันนี้อ๋อย้อนนั่นหัวสีห้องหัวสีแล้วอันนั้นผู้หลักผู้บ่นทำมีลอยอย่างนี้ก็น่ากันนี่อันนี้มาจานะอ๋อย้อนผู้หลักเนื้อคุโรเอธนาอายุมาอายามบ่บ่อย่างนี้สาระกูอายามจีน่าอายุมาเลยบิหุยยังมีลอยอย่างนี้นั่นก็ไปถูเลยเดือดจิ้มพัดสูใจแม่อย่างนี้ถูเลยยังเฮียเลยเดือดบิหุยมาจ่าที่มีเนอายุเนี่ยดูยังไงเลยคุณลูกเลจอันมีรอยยืนเหรอคนนี้คือจิตดูแลเมียจะกันยังไงยืนยูรู้ชินเลยน่ามุยอรอยยืนยูคือคนนี้เลยยังไงเลยเอ็มยืนยูน่าใจที่จิตพัดดูแลยศสื่อน่าอยากกุยลูบมังอะไรยืนยูอยากกุยลูเธอยืนยูน่าบอลผู้หลาตัวพนังอะไรอย่างเงี้ยพนังเลยนะอายุพนังเลยอายุรู้เอานะลอยอย่างเงี้ยนะกาผู้หลาคอมพิวเตอร์ผู้หลาจะถือลอยอย่างเงี้ยนะอยากกู้อีสานเนี่ยอาลีเดินเลยผู้หลาตัวยายอมไปอย่างเงี้ยอายุมาอายุรู้ยายอมนะที่ปวดนะลอยอย่างเงี้ยวันแรกฟุตบอลผู้หลาไปกับฮอลลีไงอย่างเงี้ยนะกาผู้หลาในฟุตบอลผู้หลาฮอลลีนะอายุมาเธอสิดาด่างอ่ะเราคือพอเลยคุณรู้ด่างอ่ะนักการพนันคนนี้เขาเล่นยาคอมพิวเตอร์ยาดื้อเธอเขาเล่นยังไงอย่างเงี้ยที่ปนน่ะพลาพลาแบเธอคุณรู้แบงเงาอย่างเงี้ยคุณรู้เขาเล่นสิดาด่างอ่ะเราอย่างเงี้ยด่านะคนนี้สิดาเออาเป็นเงินน่ะบุยบุยพลาบุยคุณรู้ด่างอ่ะเราอาจิตเตน่ะอยู่จอนานี่คุณรู้ด่าเงินน่ะคนนี้สิดาเธออยู่ห้างมาจานี่เปล่าเงาลอยอย่างนี้เลยอยู่ได้นักการพนันคุณรู้อยู่ได้คุณรู้จริงอะไรเงี้ยที่พวกนักคนนี้กู้นอลาบุบแล้วก็ ดูลังอร่อยเนี่ยอาชนะชนะโคโรก็กูยังแม่เนี่ยยุดานเนี่ยมาบิวคุยานี่ร่อยเนี่ยเฮก็เนี่ยตานะอยู่ห้าคนนี้มาบิวคุยานี่ปะห้าคนนี้ก็เนี่ยดูแลเลยร่อยเนี่ยน่าที่ปนนักการเนี่ยจะยุดานเจเนี่ยชมมาลอนี่สักคนละเดือดจบไปเนี่ยมาลอนี่ยังเงยยุดานมึงเงยบุน่ายมาคุณเนี่ยเบื่อท่านนึกมาแล้วเฮก็แต่ยันนักคนนี้คุณรู้นะคนนี้ที่อยู่คอมมานูกาคุณรู้ด่าลังอาเจียนยานาที่พูนะคนนี้อย่าเธออามาดานเนคุณรู้นี่อะไรมาสิเนี่ยเมื่อที่พูนะอามาดาบัญชีก็สิเนี่ยง่ายเนี่ยน่าอยู่หามาดาบัญชีสิเนี่ยเนี่ยที่อยู่ด่าเรื่องเนี่ยอามาดามันสิเนี่ยนี่มันนี่มาดูนี่อยู่ดูยังอ่ะน่าเราอยู่ดูยังเนี่ยอามาดาสิเนี่ยน่าอามาดาคนนี้มาเจาะเลยเลยลอยเนี่ยโยกุเนตานาอยู่หาคนที่อยู่ด่าเลยคุณรู้ปีละไงอย่างนี้ถึงมีเนี่ยคือคนนี้อยากกูอยากรู้ผู้หลานเราชกกันดาราดูคนนี้นี่กันนะและคือผมอยากย้อนงานและงานอย่างนี้ที่ปนนักการ์ดคุณรู้อันที่มามาสิเนี่ยดูคนนี้นักการ์ดคนนี้คุณรู้เงยชลาอายุมาช่วยอีสันดันดันเลยดูเลยครีเอเตอร์ดูเลยคุณรู้นะคนนี้กูรู้ชอลเลยอาเจียเนี่ยนะกับคนเราเนี่ยนะฮึก้ากูรู้ชอลังเออยากกูอยากรู้ดูดูเอ็มอะไรเนี่ยปาตักกาเลยมาอยากเรียนจิโร่เปรินเลยมาอยากเรียนจิโร่กูรู้ว่าชอลังเออยู่ห้ามาเลยอยากห้องโจอยากห้องพ่องอะไรเนี่ยอยากห้องพ่อเนี่ยอายุมันเนี่ยจีบจื้อเออคนนี้ปาตักกาเลยนะคนนี้อยู่ห้าจิ้งกับพนันผู้หลานนี่อะไรตื่นเลี้ยงอะไรเนี่ยน่าเป็นลิงผู้หลานจีอยู่ฮัจิเออบอกเลยเนี่ยจังรู้ตื่นเลี้ยงอะไรน่าคุณรู้จังเอออยู่ฮัจิอ่ะชอบพัชโชเลก็ไปดูงานเนี่ยถึงมีเนี่ยอยู่ฮัจิโฆษณาก็ดูอะไรถึงมีเนี่ยก็คือน่าคนนี้กูไม่พออยู่บ่นบ่นเลยเดียร์เนี่ยเดียร์อยู่มาเลยดำเนินคดีเลยกันเนี่ยเนี่ยหึมน่าคนนี้อยู่ฮัจินักการีอ่ะเดินเลยเนี่ยมองอะไรเนี่ยคุณรู้จังเออลอยเนี่ยอยู่มานักการพ่อยุ่งเว่ยมือพายุ่งแรงอะไรเนี่ยให้เลี้ยงห้าอาจีเลี้ยงถุยคนนี้อาจีเลี้ยงกูเชื่อเลี้ยงหนูคนนี้เลี้ยงสติผู้ลายยาจีลอยเนี่ยเทียนหนูเนี่ยมึงน่าอยู่มึงอะไรเลี้ยงไปเชื่อจีมึงน่าอยู่จีน่ากูรู้คิดเลี้ยงเนี่ยกูเชื่อเลี้ยงน่ะแล้วสุดท้ายพ่อหน้าบังเลี้ยงแม่เนี่ยเขาตัวน่าอยู่มาหน้ามาสานับสนุนจีโร่รัฐบาลพ่อจีถึงมีเนี่ยอยู่ห้าก็ก็อยู่ห้าอยู่ห้าหมดดูอยู่ห้าเธออยู่ห้าหมดดูเอมีค่าไม่จุลอย่างเยอะถึงไม่เน่แล้วอายุมาไผ่ผู้หลานนี่ก็รู้ดูงานในนี้ไผ่นี่ก็ทะเลอ่อนแล้วคุณรู้ในทางอะไรอย่างเยอะอามีองศิดาจีมีลอยอย่างเยอะอยู่มากูพอชนะงากูพออุจิอันนี้เบ้งงานเลยที่สีเบ้งอะไรนี่สีเบ้งอะไรสุ่มสีเบ้งอะไรแล้วอยู่มาภายดีรู้สิถ้ากูติดได้ติดได้เลยง่ายเนี่ยน่าอยู่ห้องน่าคนนี้อยู่เบียวมูแต่ยังห้องง่ายเนี่ยถึงมีเนี่ยภายดีพอสิได้ดาพอทางออนไลน์เลยง่ายเนี่ยคือคนนี้บนออนไลน์เลยง่ายเนี่ยนักการพนันห้องเนี่ยนักการพนันสิได้นักการพนันจีรอยเนี่ยน่าจีเนี่ยสิได้จะดูยาคนนี้อายุมาเลยยูจุนามาชานายามิยูจุนามาเอชายามิโรยูสิดาโกนียูฮันเนจิมทาโกกาดโกจิราเลจิราเนดิยูพัดอะไรนะยูฮามาดาเนยูทาสิญานาฮุกโกยุมเลงาเลจักการเนงาเยนิโอร้อยเยนิโอเฮก้าป้าจันเนลาฮุดจิโออุมยานิโอเลหุมทานเนจักการเนลัวอายามโกนีจิกระงาเยนิโอก้าป้าอายามฮัจิลาฮุนาโกนีขยเชากาเลบินาฮามาขยเชากาหุนาโกนีอุบาเชตุมพนเชางไอเยนิโอบามมืออาบามาเยอะและคุ้งไอเยนิโอห้องเงบันเนดอนทาจิงาโลตุโกนีเลยูเออพังพังยูสือเออคู่พังพังบินาดามาเยนิวงาคนนี้อยู่วันอันนี้มาอยู่กันนี้งาเนี่ยจดเนี่ยลาลุลอยเยนิวบาหัวลานเนี่ยเชล่ากันนี่จดเนี่ยลาอยู่วันกลางหัวมาเยนิวกับไปงาจีอยู่วันเอาเลยกับบินเนี่ยลาดึงกึศลอยอยู่วันกลางหัวมาบอกกูพอก็แม่เฟบุพอก็แม่นั่งนึกโซน่าคนนี้อายันติโกลูเพียตับพูดทันจุลาแม่เยนิวเยลานเนี่ยหัวลากันนี่ลอยเยนิวจีน่ากันเนี่ยตานายาหัวแม่เยนิวอยู่วันเอาเลยอายันก็ชาลาแม่อยู่ชาลาแม่ลอยเยนิวอยู่เอายังมือและอยู่มาก่อนนี่มาเมืออุสพยนันนาและเยลานเนพัฒน์ผู้ทันจุลมาเยนยูยุจินายวนากลังหือมาดูธรรมะ
1: พี่น้อง 忙着呀，家里嘞。

tutti pagao a da già.

भुला दादे।

I know.

Bonne nuit, Matata, à l'écran.

아차다 차다 챘네.

Takut.

Yeah, I'm not going to be able to do that.

Oh,

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
2: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
3: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพายเทเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
4: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอมิโชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
4: ฟอกว่า
2: เนาะซง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวท.เชียงใหม่ AM 1476

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสูงค่าเมื่อสูงเป็นน้องพุงยินถ่อมเฮาคาตั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ปืนปล่อยเซงกูวันๆบ่ถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนาฬิกากลางค่ำอยู่จอมเก้าหมู่ขานุ่นค่ะตอนดังในวันเมื่อได้เฮาคาทบจอมกันถึงมาในวันปุดที่10เหลือนทวน6 2เหงปลายเศร้าหาปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่อยู่จํากันที่ในเมื่อในเป็นวันเลือน7ลอง10คําฮอดถึงมาสิพี่น้องเขาถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งไหลอุบโอตรงตักจอมกันไหลในนั่นค่ะอยู่จอมเขาที่ในกว่าไหลไปไหลในก็หลู่เลยถ่อมด้วยข่าวง้าวกันหนังหือบ่ติหลอดพี่กันนั่นข้าจะใส่เฮียงเอามาฝากดวนจู่ถึงป้าแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นอยู่ค่ะออก็นั่นแหละพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนนั้นในนั่นค่ะสุกาวงวังในนั่นในค่ะที่มีฝนตกลงมาหลายๆองตีหลู่เลยฟังกันไว้ลุ่มราด้วยถึงหมักเขาเต้าน้ําในนั่นค่ะที่มีฝนตกนําหูปากมาใน70ในพื้นที่ในนั่นค่ะเดี๋ยวตกนําไปตั้งเจตอนมีห้องสอนเกียงใหม่เกียงไฮลําปูนลําปางพะเยานั่นเมืองแพร่ลมกัดลมเย็นอยู่ที่22ถึง26ค่ะกลางนะไว้วันที่มีอยู่ไม่ดถึงวัน33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะในเขาตั้ง7วันตั้งนานในก็พี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้นั่นขนาดเนาะหลายตีหลายตั้งจะเจออันอยู่จอมตามโพยซันร้อยก็หลุดเลยฟังไว้ลินหยดลินกลนลินปังจะเจออันอยู่จอมน้ำปังลายจำเจอในก็หลุดเลยฟังกันไว้เตจังขึ้นสูงเตจังเฮ็ดเฮอลมพัดเป่ามาเฮียงในนั่นค่ะถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตันหนังหือป้อเตลดเพกันนั่นในฝากไว้ปันป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูกวนทั้งหมดตั้งเสียงจึงหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะตอนดับพี่น้องเขาอันชอมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาชอมอยู่ดีแล้วตั้งไรเสียมว่าโอ้ต้องจักจ้อมกันไรเขาค่ะก็ตีเป็นลองตั้งอันติมาต

น้องน้องเขาเขานั่นขนาดเนาะจะเจออันมีไว้วัดไว้และมีศูนย์ไรนั่นก็เจอกว่าซื้อข้อของเครื่องเจออันที่มันมีพรลีในนั่นค่ะเพื่อนอําปันเจอซื้อนําเราสุละจําเจอในอําไรค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเอี้ยก็เอากว่าแลกเป็นเงินจําเจอในก็อําไรโหลเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ท่อนภาคหาในนั่นค่ะเลยกว่าตียอบไร2ก็โพเมเนี่ยค่ะโพเป็นก้นเขมเมเป็นก้นไทยเนี่ยค่ะอ่องตีห้องหรือเศร้าตั้งเจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะอ๋อก็เฮ็ดเป็นพอดเคเอทอมิเดตเนี่ยค่ะเอากว่าขายจอมแสงจอมหลายๆอ่องตีกาขันสูงนำป้นเลยเซ10,000วัตต์ในนั่นค่ะอ๋อลองตั้งเจ้าในเจ้าหน้าที่เขาก็สืบมาในนั่นค่ะไรตียอบไรตั้ง2ก้อนนั่นเนี่ยค่ะเป็นเมเขาซ้ำไปเป็นก้นไทยเน้นค่ะนะกว่าตีนยอบไหลนะคะโหบุหรี่ไฟฟ้านะคะกองปอดบีบีกันนะคะโยก็ยังติมีแทงโคกของเครื่องใจและมือถือเจมเจอในแทงรู้ก่อนนะคะเอาลองตั้งเจอในก็ย่นเพื่อว่าเฮ็ดออกมาเป็นพอดเคพอดอันติมียาเมากำอันหลุดแล่นไฟฟ้ามียาเมากำนั่นไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาก็หลู่ไรฟังกันไว้แล้วก็อย่าไปกว่าทรงมืดมั่นนะคะกำนำดีหันค่ะหนุ่มยิ่งหนุ่มใจปีๆน้องๆเขากำนำนำดีออนกันกว่าสุพอดเคในนั้นค่ะพอดหลายๆในก็ว่ามันเฮียงเยอะขนาดพอดเคว่าเนี่ยซัมติมียาเคเขากว่าแทงยาเมากำอันให้เฮียงนำกว่าแทงในเพราะว่าเมืองใต้ในเพล่ามหนาลูกอ่อนลูกอิดก็ติดจับกันนำเย้าในนั้นค่ะน้องกอมนั้นพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังกันไว้ลองพอดเล่นยาพอดเคในนั้นค่ะพอดว่าพอดเคว่าจำเจอไหนคะมันมีผังห่างหลายเบี้ยวเนี่ยเป็นห่างตุ๊กตุนตุ๊กตาก็มีในนั้นค่ะเป็นไอหมักไม่หมักดอกใกล้กาว่ามังอันซ้ำติเป็นยาเคมีปลาจอมโหเจอมานั่นเฮียดเฮอสูบเย้าในค่ะเมามิงเสียมกาโปอ่ำได้สูบในสันสันสายสายใจปิดใจปอดเต็มเจอหนังในมังก็สูบเย้าก็ตุ้มเตอถึงอสักสายใจไรปอแห้งกำขามันอ่ำเต็มทนไรจึงหนังในค่ะออพี่น้องเขากับในอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นในนั่นค่ะเฮาฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะห่มจอมพับตอน2ปากปลายกูก็กูก้นในยินจมน้องพลอยค่ะตีตอนหมอกมาปันเฮาค่ะมาตรงตักกันด้วยก่อนน้องมีหลายๆน้องอ้อนค่ะน้องเมย์ค่ะเอี้ยก็ย้อนความนางหอมนุชข้าวฝนเมืองใต้ค่ะเมื่อสุงค่ะอยู่แม่ริมถ่อมอยู่ค่ะคุณหวานค่ะคุณปีโป้ค่ะยินจมค่ะยกก็มีผักเทียมใบสุงคาปีฮักเมียอูค่ะใบสุงคาปีโมใบเสียงนะคะอยู่แม่ริมเสถ่อมอยู่ค่ะแจ้งแร่งลีอยู่ค่ะวินเลตเลยองค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะข้าวฝนเมืองใต้ไหนคะนางหอมนุช

ข้าวฝนเมืองไต้เขาห้องว่าฮือน่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเออนี่เป็นข้าวปล่อยเมืองไต้หลงพี่น้องเขาย้อนข้าวฝนอ่ะข้าวปล่อยเฮียงแล้วมันมีความข้าวฝนก็มีข้าวปล่อยก็มีล่ะไม่ซุ่มใครอยู่ร้อยเอ็ดสิครับทอมอยู่ค่ะยินซุ่มขอบใจอย่าน้ำค่ะเขาขับมาตัวพี่น้องเขาต้องตักกันเขามาตั้งเฮือนสอมจงมีเผอเดี๋ยวมีคุณวุฒิขับมาลูกเป็นเอฟซีประจำในนั้นค่ะต้องตักยินซุ่มขอบใจอย่าน้ำค่ะนี่ก็ฝากไว้ปันปอมให้พี่น้องเขาแทงซึ่งหนังไหนค่ะนอพี่น้องเขาค่ะมาด้วยแทงในนั่นค่ะข่าวเงากันแทงในค่ะข่าวเงานี่ก็มีกูมือกูวันโป้หนังว่าเอามาต่อแต่แค่นี้บรรพีน้องเขาในโป้อ่ำสุดอ่ำเซ็งเอาในค่ะนะก็นั่นแหละลองข่าวเงาเจอในก็คัดเจอเอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเขาเจอหนังในค่ะน้องมีแทงในค่ะกาต่างก้นหลักล้อมเข้าเมืองเลียนไปเจ้านาตีผาญะหลุดครึ่งส่งตั้งกินดูตายหนึ่งก่อค่ะตีตั้งเว้งแม่สอดเจตอนเมืองตักเมืองไทยในมีกาต่างก้นหลักเข้าเมืองลำหนึ่งหอเลียนไปเจ้านาตีเขาสีซ้ำเป็นเพ่กึ่งกั้งกว่าผาญะหลุดครึ่งอันส่งตั้งกินแหละเอาก้นหอหลุดครึ่งลู่ตายกว่าในนั่นค่ะออเจ้านาตีห้องปลิกหานตั้งแม่สอดเขาลาติผู้สื่อข่าวเขาว่าเมื่อวันที่เก้าเหลือนชนหกสองเฮงไปเศร้าหกนั่นมีกาไฮหลักในนั้นค่ะซีหมุนลำหนึ่งหอมาตั้งคอยห้องยาเสอังกล้วยกะทางไผ่ทางอันหนึ่งนี่ค่ะกล้วยกะว่าตกเจอนี่ค่ะควันเจ้านาตีเขาเสวินโหไผ่ลังเยาก็วินโหลดกาเสขึ้นหอเปลี่ยนไปอ่ำสั่งต่อเสกว่าผ่าเสลดครึ่งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาอันเป็นไรแมนเดลิเวอรี่เขานั่นค่ะส่งตั้งกินนั่นเสเอาก้นส่งนั่นซื้อห้องว่านายอนุอาสา35ปีเป็นคนไทยลูกตาย

0: วัดทางตีในค่ะอ๋อในกอลีอิลุมองเจอเต็ดๆค่ะนะการลำนั้นในค่ะก้นหอกามันจือห้องว่านายชัยอาศักดิ์31ปีมันใจหลักเขาหลักล้อมต่างก้นมาเขาเมืองในมีอยู่3เกาะเป็นก้นเมืองเขตอายุ28 36และ40ปีเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เอาตั้งพิษจอมหนังปักเปิงไมมีหลักล้อมต่อเขามาก้นเขาเมืองพิษปักเปิงไมมีเอากาผ่าเสือให้ก้นป้อลูตายเนี่ยค่ะพองตึกปลายตั้งพิษนั่นซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อลงตั้งอันไหนก็ฝักฟังไว้ปันกูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาอย่าไปเฮ็ดลองตั้งพิษปักเปิงไม้มีล่าล่าเนี่ยฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อสืบถามในเพียงความอันย้อนกันเข้ามานั่งหอมนุ่นห้องไว้ข้าวฝนเมืองใต้ค่ะ
1: ขึ้นใหญ่ใหม่สูงเซกามไม่ค่ะไม่

ค่ะเพลงความเข้าฝนเมืองใต้ค่ะนั่งหอมนูดห้องไว้ปีน้องขอย้อนกันเข้ามาเอามาฝากตัวจู้ถึงกันให้แรงยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะอันปีน้องเขาเลยถ่อมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพองตาเหลวเป็นดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์มันก็ว่า FM อีสังค่ะอ่ำใจ FM ค่ะ FM ในมันเด็กกว่าไก่มาปืนตีอ่ำป่นเสีย30กิโลเมตรปั่นมุ่นนันกุ้ยในนั่นค่ะเนาะเนี่ยค่ะ AM อันว่าในมันกว่าไก่เนี่ยนี่ค่ะกว่าจอมน้ำลินหินพาจำสายลมยงเนียงหัวกว่าในหุดในลินลำพุ่งกว่าตอนอยู่ดีว่าพี่น้องเขามีเรดิโออันหนึ่งสีก็ไปถ่อมซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เมืองเฮาวันเฮาเมืองเฮาแต่เหลือก็ยังติดถ่อมกันอยู่นะคะเพราะว่าไปถ่อมฮงปล่อยเสียงดัง AM 147กิโลเฮิรตซ์ในนอนอ่ำไปลาบในนั่นค่ะก็นั้นก็ฝากความอยู่ลีกินวานค่ะอันเป็นเมนูเมยิงหมูขาวนุ่นเขาในกำนำเดี๋ยวมีจื้อหอยไว้ว่าเมนูเมืองไทยนี่ค่ะเนาะอย่างมีจื้อหนูนำเนียนนี่ค่ะนะเนี่ยค่ะปลาหนูเมนูเฮาคาและอีกปลาปีน้องปีหยงปีปุ้นนะคะหมู่ขาวนุ่นเขาในคณะกูก็ฝากความอยู่ลีกินวานเมื่อจู้ถึงลุงปานาอาเขาเขาปู่ยาคิงนายเขาเขาดังเสียงกูก็อันไรทอมห้องปล่อยเสียงเขาคานั่นในคณะเฮเหตุการณ์ไฮการโซนเหตุการณ์ไปหมักมีเต็มทนอยู่ลีกินวานหมักเขาเต้านำก็ให้หมักเหลืองขึ้นโป้งอีกป้าปีน้องพูงยินชอมเขาเขาดังเสียงในนั่นค่ะเยอะก็เย็บผ้าก็เป็นเพียงความข้าวหน้าในไฮเลงยินชอมจอมกันค่ะเนาะก็เป็นหน้าเมืองใต้เฮาในรีทอมค่ะก็เลยกล่าวว่ามันสำคัญลำเสียงความไทยในเฮียวแหละมันยากปรีเนาะเกก็อําจังเปิดบันได้ทอมย้อนน้อมใหญ่นําค่ะเดี๋ยวเลยเนี่ยปิกเสียงกว่าแปดซึ่งนั้นค่ะเนาะเอาเพียงความข้าวหน้าเหมือนกันใจหมู่ห้องไว้ที่มาเปิดบันให้เลยยินทอมจํากันในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะจกกระเดกทอมขาวในทอมเพียงความแทงหูในก่อนค่ะเนาะกํามาที่ว่าเฮิ่มสืบจ้อมกันกว่าเที่ยงแล้วนั่นว่าจังไหนค่ะนะทอมได้เพียงความข้าวหน้าฝากตนยินถึงกูก็กูก้นกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะเลยชมเพียงความกว่าจ้ำกันกว่ายาวเนี่ยนั่นค่ะก็มาอยู่เป็นอ้อยก้อยเสือจ้ำกันเที่ยงเนื้อตอนการเฮาค่ะดีในเจ้าหนังไหนเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะบางปอกอเตมีเกี่ยวกับเลยลองอาปุ่มมาไข่เนกันบางปอกอเตมีข่าวเงาหลายลองหลายอันเอามาต่อไต่แค่นี้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขามีหลายลองหลายอันค่ะเอาคัดเสิร์ตเสิร์ตแห้งเอามาฝากตอนจู่ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขานั่นเลยค่ะโจกาวงวังในพี่น้องเขาส่งฮู้ค่ะคือว่าฝนฝนล่มๆเนี่ยนั่นค่ะฟิงฟ้าราศีก็ตกมาผ้าผาผ้าหลังมาน้ำดูเลยฟังกันไว้ที่ฮอลล์ฮอลกากว่าตั้งไรในก็หลูเลยให้ฟังกันไว้ให้หลอดเพ่กันกูก็กูโกนเนี่ยนั่นค่ะเพ่สภาวะในอ่ำหูไรวามันเตะเกิดขึ้นมามือเหลือเนี่ยนั่นค่ะเอาใครให้พี่น้องเขานั่นฟังกันไว้กูก็กูโกนตั้งหมดตั้งเสียงเจมสู่เขาเข้าห้าเย้าเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยก็จงหูค่ะหรือว่าเกี่ยวกับไปลองคู่ของเครื่องเจ้ากำนำเปิ้นได้ซื้อรถซื้อการในเปิ้นเจ้าสีหังมังก็ก็ได้ซื้อเจ้าลุยลองตั้งว่าสงเกียกสีมันนั่นเห็นไหนคะนะซึ่งนั้นค่ะเนาะเยาะก็อยู่จำตีปีเทศกาลในใกล้หันนาโอเคยินจมขอบใจใหญ่น้ำคาเพราะหันในตักขนาหันไว้ตีแล้วน้องอยู่ไว้ตีแล้วหิมแล้วลาดป้าปีหมูพองตีเลยกว่าตักหาหังกล้วยบ่มพัดตักก่อนเนาะอ๋อค่ะมาลาแทงก่อนว่าลดการในบางก็กติว่าตีซื้อว่าสีอันเฮาขาส่งเกือกจองใจค่ะสีอันเฮาขาส่งเกือกนั่นในบางก็กติเกือกสีขาวสีล้ำสีหังหู้ละสีกูสีอันที่เฮาขาส่งเกือกก้อยกาบางอันให้มันเกือกจำหลังใจเฮาขามันก็สัมมีเนี่ยบางก็ก้นไตเฮาขากำนำก้นเฮาขาหนูเลือกป้าลุกวันมันมาตีซื้อลดก้าวันเลยสีสังเตเมียนตั้งหนามเฮาขาตีกาขายออกมันในเจมเจิ้งหนังไหนค่ะก้อยกาว่าสีอันที่เฮาขาถูกหรืออะไรเงื่องแวอันนั้นก็อ่ะสั่งเป็นไอ้ก้อยกาป๊อกเกียกในก่อมจังวานั่นค่ะเนาะป๊อกจอดไว้จอมเซนตาสายตั้งประวัติเฮือนเฮาคาอันนั้นก็เสียงเฮาคาแน่นี่ค่ะมันติดไว้ตั้งกาหลงนั่นนี่ค่ะสีล้ำในหรือเลยใส่ปันหรือเลยมีอีหังมาปิกให้หามไว้หนังหือมันปกติหัวมีรถกาจอดไว้ดีนั่นก็ไม่กลางค่ำกลางขึ้นชุดรับชุดนอนก้นเมามาจึงจะได้ฮอรถฮอกามาเนี่ยอ่ำกึ่งกลางหันอ่ำกึ่งกลางพังตุ้ยในจึงเดจังมาผ่าใส่รถกาอันที่เขากึศไว้นั่นไรเมื่อหนังสีลำจึงเจ้าหนังไหนคะเนาะก็หนังแลลองตั้งเจอในกอปีน้อเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะย่อลองตั้งเจอในหมังบอกมาเพกึ่งกลางอันวันในอ่ำหัวติเกิดขึ้นมามือละเนี่ยนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ปันบอแม่ปีน้องเขาเขานั่นให้เลยฮับผู้จอมกันเที่ยงว่าเจ้าหนังไหนค่ะบอแม่ปีน้องน้องเขาเขาค่ะมาฝากถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะน้องเฮียวก็แทงอันหนึ่งในนั่นค่ะจ้าเจ้าอันมาด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่ลีกันอีกอันหนึ่งลองป้ายอยู่ลีเฮาค่ะในมันก่อหลำรองเนี่ยเนนั่นค่ะกำนำนำวานเฮาเมืองเฮาในยายาอันติติซื้อมากินนั่นในมังปอกมาในก็ก็ซื้อเอายาอันเป็นจุ่มอันเป็นชุดมาอันเป็นจุ่มในเม็ดอันในอันในอันเนี่ยก็เป็นปืนที่ใส่ในถุงพลาสติกอันนี้ก็เอาไผ่หุ้มไว้ในถุงพลาสติกนั่นเฮาก็ขายหมดอายุห้าหมดอายุห้าหูโจเอามือมันติดขายตัวป้อมมดนั่นเย้าเนี่ยนั่นค่ะอันนี้หลัวเลยฟังไว้ย้อนบัวหมังอันหมังก็กวนเฮาขามังก็กินอำไรย้อนบัวมีตั้งเปลี่ยนกับตัวไว้มันก็ได้กินไอ้บูบูเฟนอําไรมันก็ได้กินลองยาเนี่ยแล้วมันเปมันอําไรเฮ็ดจังไหนเอาพี่น้องเขากับนั้นลองตั้งซะในหลุแลเงื้องแวโยกวานเฮาเมืองเฮาวันนอกหน้าปังอันเฮาในกํานําเนี่ยอีหังยาอีหังกัดเนี่ยก็เอามาปันลูกอ่อนอายุอสักเล็กๆเอาอียาก้นลงมาพอๆนอกๆให้ตําๆพองๆให้ก็มาป้อนปันล้วนเขามีช่วยป้อนใส่กินมันหายไวออกก้อยกาจ่องฮู้ค่ะว่ายานั้นมันเฮียงป่นน่ะอาลาสิเพราะว่ากว่าห้องยาดิมีหมอยาเขานั่นเปิ้นปัญญายามาเปิ้นติปัญญายามาปันลุอ่อนนั่นว่าลุอ่อนน้ำหนักกะหือตั้งสูงมีกะหือยำยำมีลองแพ้ยาอีสังพองจำเจ้าหนังไหนพี่น้องเขาเปิ้นติมีมาก็นั่นแหละเขาขาดหลุดเลยฟังไว้อย่าไปว่นว่าเขาใครให้ลูกเขาหายไปพักนั่นกุ้ยไหนก็มาถึงอาสักสายใจไรคะนะยันว่าแต่ถึงมันว่าตับมันหัวใจมันตีเตียนตรวจพิษปึงกว่านั่นค่ะเนาะลองตั้งอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกูก็กูกวนจอมให้หมอฮักลูกฮักล้านให้หมอฮักดูเจ้าเก่าเยาะก็รู้ล้อมด้วยถึงให้ลอกไล่ยศยามันให้ถูกเมียนลองเมียนตั้งมันสีกรรมในนั่นค่ะเชียงอันหนึ่งเปลี่ยนเยี่ยวอ่ำกะหาหมอยาเปลี่ยนน่ะวันเฮาเมืองเฮาเนี่ยเปลี่ยนเยี่ยวอ่ำกะหาหมอยาเป็นหังกินยาอันนั้นก็แลยาติดตุดไว้ยาอันนั้นไว้ยาแกอันนู้นเนี่ยกินยาพองยานอกยาอันนั้นยาอีหยังวะน้องยาอันปันเอานั่นน่ะยาลูกกลอนเนี่ยยาอันนั้นเฮ้พอกินอ่ำหายก็แม่ปู่สลาค่ะพอกินอ่ำหายหาปู่สลา
ปุสลาวันตั้งออกตั้งจานนั่นจิงห่วงวันตกจิงตกวันออกวันปุ่นมาเนี่ยกับพีดหมอกมาพีดหมอกพีดหมอกค่ะเดี๋ยวจ้างให้ถือลูกเข้าร้านเขาอยู่นี่กินวันแห้งไหนอ่ะเมื่อตัวปั่นอิดตึงขะยาให้ยืดกล่อมหายฮีดีหายแล้วดำกะหาห้องยาลูกกะหาห้องยาก็ห่ำลาดวายำกินยาให้แห้งมาเสนอปุ่นกติเพิ่มตื้อปัญญาปัญญายอดยาปัญญาต่างรองต่างอันเนี่ยค่ะเนาะก็ไม่ไหวยากันเลยกล่อมหายว่ะพวกยากันเลยกล่อมหายอ่ะพีดหมอกปุสลามามาก็ไม่ก็มาลึบต้องจะมังก็ก็หยิบพื้นหยิบไพ่ยองเฮมังก็ก็มาลึบก็ขอนไว้ควันหังหัวหมักนำเฮนับเฮโอ้ยไม่ไปออกข้างในไม่ไปกูเขาข้างในเขาลุกดังในมาออกอะไรไม่ไปออกข้างในว่านั่นติ๊กติ๊กกาเลยออกก็เออต้องเจี๊ยบว่าเจี๊ยบบอกก็เออเฮียมป่นนานน่ะเฮ็ดบ่ทันนานยันนั่นแหละสิที่ว่าเครื่องอังกาเขาป้อมลีเยาไปอยู่ลีเขาป้อมลีกับป้อป้อแหมๆฮู้กะเลยว่าออกเขาใกล้เออเนาะป้อมว่านั้นคือออกเขานั่นในนั้นป้อออกเขาก็คือก็ป้อออกเขาก็ปุสลาก็มีแล้วนะแหมมานะปันกินน้ำให้ปนกินอ้างให้ก็ปันกินให้ก็เออเออมาพุ่งบ้างไงมาตัวแทงนะหายเออหนึ่งเหรอเพราะมันหายอ่ะเหือกใกล้เออเนาะก้นเปลี่ยนห้องห้องจิบจิบเสียบเสียบป้อนนั่นเหือกเออกายออกนั่นเนี่ยลองตั้งเสน่ห์หรือเลยฟังกันไว้ซ้อมขาในนะมันหลูเลยฟังกันว่าอย่าไปยุ่มอันดิมใจลองตั้งมันนั่นในนั่นค่ะเยอะก็แทงอันนึงตาเลี้ยวหันกับคุดมาหินมาหางอินเป็นหางนาก้าก็กว่าคุดน้องใจหันหางนาก้าก็กับคุดมาเป็นนาก้ากับตาสีเหมามีสุกสีเหเยอะก็มามีสีเหเดียวก็มาอ่อนกันมาไหวมากันโตย้อนถี่ย้อนอติกถี่ย้อนหังลีโกเนี่ยค่ะตาเหลียวเนี่ยต้นไม้ออกมาหุ่นห่างตัวไว้เหมือนหุ่นห่างสีอันๆเหมือนกันตัวค่ะเหมือนหุ่นห่างพลาเนี่ยก็ซ้ำอันกันกว่าไว้เหมือนกันอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะอย่าไปละลียุ่มอีสังง่ายๆนั่นขนาดเนาะหมอกต้นกล้วยออกหมอกหมูก็กะไว้จงฮู้ค่ะว่าภายกันให้การสนเจ้าหน้าที่ภายกันให้การสนเพิ่นก็เปลี่ยนไปแรกๆเอาเจอพัดอันใดมาตัดกิ่งแต่งกิ่งอันใดมาเฮ็ดอันใดออกมาให้ไหนนั่นคือมันได้เป็นร่องเตะกล้าขายกันไล่ต้นกล้วยหลายๆก็ขากันบ่กากะคือบ่เฮ็ดจังได๋มาเตะขายเลยน้ําจงวนป้าอันนี้อะโลเฮ้ยพลาเป็นจมึกจุเกิดมาเป็นมึงกวนแหมยําหันแหมยําเนี่ยก็กะไว้แท้งอันใดก็หลู่ไล่ฟังกันไว้อีกอ่อนนึงในนั้นค่ะตีเลยมาหันค่ะอย่าไปว่าดังมึงเฮาไงล่ะหย่องยาผินยามาอีหังเหวเฮ็ดให้เปิ้นเฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่าถึงตีเพราะถึงสายเจอตังมึงไทยนี่ก็มีเหมือนกันค่ะตังเก่งมึงไทยนี่ก็มีเหมือนกันที่เป็นตังเจดวันพะเยาค่ะพี่น้องเฮาเขาตังเจดวันพะเยานั่นในนั่นค่ะอ้อหนุ่มเจียงม่วนตังเจดวันพะเยาเมืองไทยปอดห้องในกินยาเมากับน้ำเหย่าเสียแลเอาหย่องเอามากว่ายุ่มยำว่าเตมีนักกาหลงไว้ในลิ้นตีอันเฮือนมันใจอยู่นั่นมันใจก็คุดคุดคุดเดียวคุดเทียงจอมเฮือนอันที่มันอยู่นั่นในนั่นค่ะเนาะเปิ้นก็ไม่เจอว่ากลัวเฮือนมันนั่นตีหลุมตีกวนลงมาในเอาค่ะพอนย่อนยาเมากำกอบนั้นลองตั้งเจ้าในมันก็กะคุดเอาเฮือนทำป้อป้อกวยป้อหลุมลงกับเสียงเฮวนว่าให้ว่ามีนักกาไว้อยู่ในแต่ลิ้นตีเฮือนเขาอยู่นั่นในเขาอะลองตั้งเสื้อในก็อันในเป็นก้นในมุ่งหอเฮือนเขาก็เลยอ่อนตูมั่นใจในไม้ยดยาต่อตีห้องยาตีดังอองตียดยายางเมากำตึดยาเมากำตั้งเจดอนเก่งใหม่ในค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นลองยาเมากำเหมือนกันฝากฟังไว้ปันเจ้าหนังในค่ะวันเฮาเมืองเฮาตะหลิวได้ก็แฮปปี้วอเตอร์ว่ะเคว่ะไอ้ว่ะอีสังเทียงอ่ะน้ำน้ำน่ะใส่ในน้ำในกาแฟในหังกินยาเห็บเลยกินก็เมามิงปิงตะลิงก็อยู่ในเคทีวี3 4 5ขึ้นฮี่ว่ํายอมยอมเอิ่มมีคนปี้ค่ะเหรอมันก็บ่ว่าให้แห้งหน่ายยดยามแม่นตีแม่นรองแม่นตั้งมันป่นน่ะแผ่วนี่ก็นอกตายค่ะลองตั้งซะในมีมานําเนี่ยลองตั้งนั่นแหละหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาๆอย่าไปปล่อยไว้เมามังในนั่นค่ะเอาเยอะก็ก้นหยอกเหรียญเอากว่าเหตุการณ์แจ้แผ่นหนึ่งออนไลน์จมเจในก็มีหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะดีกว่าอะไรไปไรก็เฮาฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาๆฝากไว้ปันพี่น้องเขาจึงหนังในคณะสืบลือเฮือหรือจะถ่อมด้วยเทียงเพียงความหวานหูถูกเจอกันเทียงหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุบอู้จ้ำกันเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะ
ที่เป็นเพียงความหูหรือซึ่งหือในเข้ามาถ่อมจอมกันค่ะ

ก้นลือเนี่ยค่ะดึงเพลงความค่ะบางปองบางไหลมาในก้นเขาค่ะในหูอยู่เสตาบางลองมาในตื้นเฮ็ดนั่นค่ะเนาะหรือจอมว่าก็หูอ่ำเป็นทางก็หูอยู่แว่ก็หูก็อ่ำเปลี่ยนทางอ่ะก็กินก็หูอยู่ไล่มันแน่เสื้อไหนเยาสิลื่นมาเนี่ยค่ะก้นหลีก็ย้อนเปลี่ยนก้นลูกว่าแปดเย้าในนั่นค่ะก็นั้นหนูเลยฝากกันไว้อย่าไปจอมเจอลาลาหนูเลยมีลองตั้งคัดเจอคัดเป็ดเจออันอ่ำลีคัดเป็ดเจออันที่กะวนอันลองอ่ำลีลองใครเลยใครเปลี่ยนอันอ่ำลีจำเสื้อนั่นค่ะคัดแปดเทเนี่ยค่ะบนจงกระห้องว่าเป็นก้นคัดเจอในนั่นค่ะมีแทงโจกาติผัดยันกันนั่นปีมูขาวน้นเตรียมมาลาดในว่าอย่าเปถังเล็กเผอในนั่นค่ะถังเล็กเผออย่าเปถังเล็กเผอมาถ่อมด้วยเตวาจึงหือพองอย่าเปเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเป็นก้นผานหรือเสเฮาก็ว่าตั้งซื้อเขานั่นเตมีนำหรือเสลองมากมีอันเฮามีอยู่ตั้งมดนั่นก็จังเปลี่ยนอะไรอยู่ในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเขาอ่ำมีจู้หักเหมือนหนังสูก็ว่าตั้งหักเมตตาอันเขามีแลเลยหาบไว้นั่นเตมีนำเลเซตั้งหักตีจู้หักสูนั่นตั้งมดก็เป็นไรอยู่ก้วยหนังเก่าค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขาหางจ้าเลเซสูก็ว่าน้ำใจเขานั่นเตหางลีเลเซตั้งหางลีอันสูมีตั้งมดนั่นก็จังเป็นไรอยู่ในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันเขาว่าเป็นก้นจำเต็มเลเซสูกบว่าเจอเมตตาเขานั่นเตจันสูงเลเซจันทานอันเฮามักมันไรตั้งมดนั่นก็จางเปลี่ยนไรอยู่เหมือนกันในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขาเป็นก้นย่ำคุยเลเซสูกบว่าน้ำกบว่าเจออันมีลองมอจอยเทียมเขานั่นเตกัดเขียนเลเซน้ำกัดอันสูมีตั้งมดนั่นก็จางเปลี่ยนไรเหมือนกันในนั่นค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กก้นก็อันสูด้วยหันว่าเขามีเขาไล่ขึ้นเห็นเอเลเซสูจันเห็นเขานั้นเต็มเลเซสูกบว่าลองหมอว่นสอนเจอตื้อลงมือเฮ็ดสั่งเขานั้นเตเตอร์นำเลเซจันเห็นอันสูมีนั่นก็จางเปลี่ยนไรอยู่เหมือนกันค่ะอย่าเป็นเนี่ยถังเล็กเผอเลยลองอันสูด้วยหันว่าสูลีเลอเปินตั้งมดไหนตีเต้เย้าก้นต่างก่อเขาตึกมีลองอันดีเลอสูรวยลองมักมันอ่ำไรเนออันสูด้วยหันไรนั่นก็มีแทงตั้งนำลูกก่อนในนั่นค่ะการอันถังเล็กเปิ้นนั่นเป็นการซุ้มข้าวย่ามเจ้าเก่ากล้วยเสอ่ำก้ามันก่ออ่ำเปิงสังกันตั้งเฮ็ดเนให้เปิ้นหู้หันว่าเจ้าเก่าเป็นก้นมีน้ำเจอจั่นเต็มมอกกะหือในนั่นค่ะออกบนั้นแลเลอเสเตเอาข้าวย่ามมีกาคันตูเจ้าเก่านั่นกว่าเซ็งจ้อมลองถังเล็กเปิ้นนั่นใส่จึงเอาข้าวย่ามเจอนั่นมาหลากหลายด้วยขึ้นตูเจ้าเก่าเจ้าเก่ามีลองยบย่อมอีสังอันโหลไล่แถมนั่นมีหมอกกาหือมุ่นแม่แถมกว่ายังเตลีเตอร์มาหรือเสเก่าแทงเตเตวาวาในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขากำนันแลอย่าไปกลุ่มถังเล็กเปิ้นเลยลองตั้งเขาขาหันหมอกกานันกุ้ยย้อนว่าก้นก้อนนั่นเขาเตเนปันเฮาเลยลองตั้งอันเขาใครนี้กานันกุ้ยเขาติอ่ำเนตั้งมดตั้งเสียงค่ะลีหือจ้าหือไหนแน่มันหลุเลยมืดกือกันกว่ากันอย่าไปภูมิจับตัดเหมือนหนังปีโมขาวโน่นว่าคนมันเป็นจะไหนมันมักมันมีอย่าไปภูมิจับตัดย้อนบอกว่าอ่ำหูเลยว่าเขาเป็นซึ่งหืออยู่เคสูเตมีหรือเขาก็จังเป็นไรลองตั้งเสื้อหนังไหนแน่เขาฟังกันไว้อยู่แต่เสอย่าไปทางเล็กเผอไหนนั่นค่ะเยาะก็เทียงอันหนึ่งอย่าไปกลุ่มกว่าเน่เปิ้นเยาะก็ลืมตัวขึ้นตู่เจ้าเก่าในลำลองแนนเต้เต้วาวาไหนนั่นค่ะใกล้ใกล้หันเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียเนื้อออนไลน์เขานั่นเทียงกันกว่าเทียงกันมาเข้าในลีเลอเซเปิ้นเยาะเข้าในกัดแขนเลอเซเปิ้นเยาะป้อเปิ้นมาจี้มาจำมิดอ่อนหนึ่งในใจล้ำโป้ใจลำกว่าเยาะเนี่ยก็ไม่ก้นนั้นขึ้นมาว่าขึ้นก่อนเนี่ยค่ะลองตั้งเส้นในเฮ็ดกว่าเลยลองต่างอันมันเตะเตื้อเข้มหรือข้าวย่ำกว่าเต็มสุดเสียงกว่าเลยลองตั้งเส้นหนังในในในค่ะเนาะใครฝากฟังไว้ปันกูลองกูอันเยาะก็ฝากฟังไว้ปันว่าการต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียนั่นมันมีลองตั้งผิดหมายมีหลายอันอามาเดแช่กว่าเลยลองตั้งเป็นลองห่มห้อมสองกันว่าอันปลูกเหมือนกันจะเนี่ยต่างแช่กะเนี่ยกว่าก็ผิดปักเปิงหมายมีการดีเอาแค่พังเปิ้นมาลงเลยลองตั้งอ่ำเลยย้อนขว้างหลักถ่ายแค่พังเปิ้นมาลงเหเอากว่าต่างก็ผิดปักเปิงหมายมี
เอาแชทเอาลองอีสังสีอันๆก้นๆนั่นมีลองลูซุ้มมีลองนาอายมีลองลีอายเฮ็ดให้ก้นๆนั่นเลยตั้งอายจําซื่อในก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะก็นั้นพี่น้องเขาเตเฮ็ดสังสีอําว่าฟังกันไว้ติเตว่าว่าเนาะเตย้อนนี้กันไหนก็ย้อนนี้กันทั้งไผทั้งมันอย่าไปมาตั้งในสื่อโซเชียลมีเดียมันผิดปักเปิงหมายมีเพราะมันเอาจําหนังปักเปิงหมายมีในนั้นค่ะเนาะเอออันไหนมันเต็มจะพ่อนดีทั้งเปิ้นก็ติฮู้ว่าเฮาเป็นคนมีน้ําใจจังหือเฮาเป็นคนมีตังฮู้หมอกก็คือจังนั้นค่ะฟังกันไว้จอมนี่นั่นค่ะเหี่ยวก็ปอดตัวเจ้าเก่าอําลงตัวทบเฮเฮ็ดนั่นอย่าไปมาปืนเผาตนดาบ่กล้าไม่ขายเขานั่นอย่าไปมาปืนเผาว่ามันลีก็มันลีน่ะมันแคมนาใส่จําตัวแหละหลูเลยขายก้อยนี่นั่นค่ะก็นั่นแหละหลูเลยมีตัวทบก่อนหลูเลยเฮ็ดก่อนลงมือก่อนเจ้าก็ฮู้ว่ามันมีพ่อนหลีพ่อนให้พรตุงย่อนหมอกกะหือเยี่ยวก็เฮ็ดอีสังสีอําว่ามือเฮาไปเฮ็ดมือเฮาไปลาดมือเฮาไปเตรียมนั่นกูร้องเฮาเป็นเจ้ามันค่ะกวยกะบ่เฮาคันลาดก็เยี่ยวเฮาเตรียมก็เยี่ยวไหนมันสิขึ้นเป็นเจ้าเฮากอบนั้นสิเฮ็ดสังก็หลูเลยฟังกันไว้กูก็กูเพิ่นนั่นหือบ่ได้อยู่รอดไล่ในเมืองโค้งกลางไล่ไล่ง่ายหลุมเซอในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเยี่ยวก็อําตุ้มเตอผังนั่นติเตอแข็มลีเลยเสเปิ้นในนั่นค่ะฝากปันกูก็กูก้นเซิงหนังไหนค่ะติย้อนผัดยันมือเยาค่ะนะขอบใจถึงกูก็ติไว้ข้าวยามีกาขันมาถ่อมจ้ำกันที่ในย้อนสู้เฮากูก็อยู่หลีกลางยานเพเขียนกันสีขาวยิ่งหมูขานุ้นผัดยันปอมไม่ปีน้องๆเขาเขามือกว่ากวนเยาค่ะมันค่ะเหมือสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rateตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

ั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญกับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันกันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันเกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตักจินดาขับร้องค่ะเพลงที่3มโนภาพโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และชั่วฟ้าดินสลายคุณสมยศทัศนพันธ์อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงเนียนวิชิต

ผลงานของวงเดียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวัสดิ์จางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวัสดิ์บนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ครูเนียนวิชิตนันท์แต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันท์จึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมากสามเพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันท์

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

พ่อและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: โอ้ย
2: ก็
1: ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: 给保洁处啊，在电板当头，怎么在可马上好十天八趟，六十天八八趟吧？跟我在保可路在处啊，可马到保洁处，你好一想，跟我保个你好 ，application 十八十七 ，line 十八十七，到那个有木查个，落破啥到，是他娘的买，让大家在处保这个那到，这个政府是动木查保你好。十八十七零三三三古早天各自谁各代把各人做不差村那将当着我那直台我这个莫没人把个背度这么接着早这才我还打了村呢有个啥保姆谁了路接触我路成要请假这里各人都接各有种木头等到领包个的都直接都好说都老板接说那要将头抄着，头停在这，听我在说，我摸着鸟，鸟好领头，如着鸟有主鸟好，一他只我如着穿头甩小个，天有他保如着穿得到。
7: เล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อ 想做

เหี้ยซองอีจงหนาซึกะตีนิงจังสวดเล่าจนวันพฤหัสบดีนูตีเก้าอี้ลู่เจ้าหลินตู้เฮียงอ้อเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนัวกุนยางจั่วหลิงเร่นิงเก้าเจ้าเต้าจาคือกังนูนัวเยอร่างฮอปิกี้ยอนยางจั่วหลิงเร่นิงเก้าย่างเต้าจาคือกังปิกี้ยอนนางยงนัวยอนยางจั่วนิงยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเซ็งหางดงชาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดักลู่เสียงเชงใหม่ตวนซื้ออีจงหนาซึกตีนิงจังสวดเล่าวันได้หนัวจะโยทออีจงหนาซึกตีนิงจังสวดเล่ากูเม่งกังลู่ใช้ห้างกังลู่นงย้อจู่เพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอเอ็มอีเชงเปล่าปวดยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากุดอ้วเจ้าดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังช่างกังสุดต้องจัวฮัลโลมงดอกรู้เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังกินัวเจกุกุหวังฮัจจาชาหตาไม่สวดเลยยูรุนรูกุญย้ออวบพงยือเถาปีมองสู่จัวเถาสาวหมาอ้วนได้นัวเจกุตู้มัวหล่อวือเสียงท่ออีร่างลูกจ้ากุย้อท้อต้วนดอกอีตู่พงยืออ๋อมาก็กู้ตาวดาวสู่ต้องตัวฮตาสังนงรอวูเสียงท่ออีร่างลูกจ้าหนอมาทอดสื่อหอก็เตาช่องดอกตัวหอมาก็สืลมไปหัวนุดแซ่ว่านหนอมาก็หาตาสังนงรอวูเสียงท่ออีร่างลูกจ้ากูหาตังใหญ่กูตี้หนอมากูสะเลมงช้าเตาอีร่างจื้อปู่มั่วร่างกูใหญ่กูตี้อ๋อเจกูสัตว์ในมั่วร่างคือหาตาจื้อมั่วกุตี้โลเจาะอวกอนทัตโตฮะเจาะจัวสวดเล่าตอนถูกก็นองกงกีรอใจอวกีตังเล่ามาส่วนจื้อหนัวเจกูยัวมั่วอีจังสุสึจะโลถังคาจัวอีจงหนักจื้อกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาเนาะจวนเตาร่างหนัวยอยุลมัวร่างสุสึหลอสุยออีร่างลูกเป้าอ๋อฮะตาเนาะจวนลุลีกือจอดเล่นหางหนึ่งขัวจอดหลอสุยอฝนทิ้งช่วงอ๋อมาโยสุเตาโยฮะตาเล่นตือกืออัวล่าอัวเต้มาโยสุเตาเจ๋งฟังเปล่าศัตรูกือย่อจอมเปล่าอย่างคือยูอัวจัวมั่วเต็งหนึ่งจวนดอกยูจอมเบลนเนอะมาพวกกูแนะนำจะวิธีคือยูตีท้ายตาวมาพูหาตาเนาะจัวลู่เจ้าลินดูมองจัวลู่เชียงลินดูหยงอ้อเช้งชื่อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเจเนาะจัวหูเต้เฉยท้ายมาจอหนุ่มจื้อเนาะจวนดอกกรมอุตุนิยมวิทยาหาตาอยู่มวดเล่นนั่งเจ้าช่อหลอดสุยฝนทิ้งช่วงเนาะจัวลูกเจ้าลินดูมองจัวลูกยังลินดูหนัวหนอเอกรมส่งเสริมการเกษตรสะเลถอเต่าต่อต้วนทวดเต่าหาตาเตือนซั่วจอต้นแห่งคืออ้วนละอ้วนเต้จอมเบลมาหยัวจู่ตามบ้างใจต่อจอเล่นนางคือเนื้อขวจอหนัววิโยหาตาโยหาตาเล่นนางเนื้อขวจอเหล่านัวเจยัวจัวมั่วจอเต้งเม่งคือเล่นนางจู่ฉวดเจ้าอ๋อเล่นจู่ฉวดเจ้ามาหยัวมั่วจอศัตรูพืชคือจอศัตรูพืชลอสยอจอกั้งหม้อกือยูลัวเต็งเม่งจัวจอเบลเถากือจอฟัวจวนหลงเปาหนัวเนอมาเปล

ามนัวเนอร์มากู้จ่ออ่าเปล่าอย่างจ้าหนัวหรอสิเปล่าอย่างกังม้อหนัวถอดสื่อจะไม่สดแล้วเนอะเปล่าอย่างกังม้อหนัวมากู้อ่าย่ออีจ่อคืออ้วจัวมั่วกี้ปวดจั่วจัวจ่อเบลดาวดาวเขาเลยอ๋ออ่ามาจ่อหนูจื้อปวดสะเลแนะนำจัวอีจงน่ะสกุติเน่งจังคืออ้วล่าสวดเล่าฮาตายัวจุเตาตีท้ายฮาลดความเสี่ยงเต่าจ่อม้อคือยัวละบาดย่อจัวอ่านดอกจอมอจอมเบลหอจอมเบลอ่าเจ้าเล่ยนัวมาปุ๊หัตยุทธสุเตายึดหลักเจ๋งเจ้งยอเปล่าประกันโอเคหนออียอจออายุทธสุเตาร่างจื้อท้อมอ่ายัวจู่เต้าร่างจื้อช่ออ่าหวานเนาะจื้อช่อหวานเราสิเหรอจื้อช่อเจ๊จ๋อน้องเบลคือนิ้วขวานเนาะจื้อช่อเจ๊จ๋อน้องเบลขวามายัวจู่เต้าซื้อจ๋อวิธีปากดำเอสาเลลดความเสี่ยงเสียหายเดาจ๋ออ่าด้วงดำหนอจ๋อด้วงดำมาอ่ากูจะเป้าหัตตาตูดวงดำหนัวสอไปมองลิจังอ๋อยอหัตตาเมเล็งถือเป้าหอไปจอหนัดสกุตินิ่งจังตูถือเป้าหัตตาจอดวงดำหนัวอ่าฮาลิจังเนาะเจอ่าปังซาวด์เดอร์ตัวคาจูกูฮะลอสยอนดาวสุดต้องตัวคาจูกูเนอร์ฮาปัวหัตตาอ่าหยัวมั่วจอดวงดำหนัวลู่อ้วกีปวดซัวจวยหิวจอมเล่ฮาหยัวมั่วจอดเล่อ่าจื้อฉวดเจ้าจัวจออ่าเล่หนออ๋อมาอ่ายัวจู่เตาจิงฟางดาจอหนูฮะอ๋อยัวจู่เตาใส่ยัวจอน้องเบลอ่ากือเนื้อต้านทานศัตรูพืชหนอจอน้องเบลคืออ่าจู่ฉวมมัวก้างมวนเจ้าจะหลุนนอเนอะมันหิมอีจอน้องเบลคือเนื้อหนูปั้วพัฒนาลูจงเลยหนูเลยไอยัวจู่เตาใส่ยัวจอหนูหนอวิยอยัวร่างดอกกี้อ่าจอหอยัวจู่เตาร่างจอน้องเบลคืออ่าชัวชัวชงจอเราสิยอจออ่าสามลูเปล่าลูชงเหล่าหนอมาอ่าจุควันคือโยจักรังจอลูจอเลยเนาะไปยอยจุเตาอวดจออังตัวจงอ๋อห้าอยู่จุเตาจอจออ่าพืชหมุนเวียนเนาะเนาะจอพืชหมุนเวียนมาอยู่จุเตาไถ่กลบเราสิยออ่าไถ่เผาเต้ห้าอยู่จุเตาหาจออังหอหาจออังต่อกลางคืออวดละอวดไต้ตังเหล่าเอสาเลลดจอสะจออ่าแหล่งสะสมคือโยมั่วจออ่ากังชโยเราสิยอจอนนอนฮะจอดักแด่ฮะโยจุเตาเจ้าจอฉีเจ้าเลยคือจอหนุซือปัววิเคราะห์ดินหนอมาสะเลอวดซัวจออังนึซงไอถอก็มองจออ่าจอมเล่นเหล่าเนาะเจนือสะเลซงฮะสะเลจูเนอเปล่าโยโยจุเตาอ่าใช้ยัวจอมเล่อย่างเจ้าช่างเปล่าเราอีสัปดาห์เราสิเหรออีลูลิเปียเตอีสาวอยู่จุดเตางงความมองซ้ายอยู่เตลาเตเตเซนึบปัวมัวเตเพลียไฟข้าวมาจอเพลียไฟข้าวหนูอ๋อจอเพลียไฟข้าวมายุอ้วจัวจอมบล้องเบลนึกขวาอ๋อมายุอ้วจัวจอขอบหนึ่งอยู่อ้อจกนิ้วขวานเดาอ่านดูหอดเดาแหลงดูอ่ามองจวนเดาลูกเปล่าเนื้อจวนเดาแหลงลงเนาะฮะอย่างที่อ้อยยอจ่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาอยู่อ้อจัวจ่ออ่ามลงนืดล่างอ๋อรองอย่างเลยคือมากเลยกูล้างเนาะฮะอีจ่อยอจ่อนอนก่อข้าวมาอยู่อ้อจัวอ่าจ่อหอมจืดหอมจืดเล่ยเนื้ออ่าขวานเนื้อขวามาอ่ามั่วเป็นสื่อคืออยู่อ้อจัวจ้อมเลยเนื้ออ่าตัวเตาห้าเนื้อมั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าจอมเลยเนื้อเฉาเตาจื้อรองอ๋อฮะจอด้วงดำหมอจอตอกันเคยจอด้วงดำมาอยู่อ้วจัวจอมเลยเนื้อกลางๆฮะอ้วจัวจอมเลยเนื้อจะเลยอ่าขวามองหลอกหนอไอจะเลยตัวออกมาจอหมอฮะคือยอดจวนตอจอมเลยมากูอ้วจัวมั่วกี้ปวดจวนจวนตอจอมเล่นดาวดาวเก่าห้ามาสวดเล่าโยสุเตาเจ๋งฟังตัวรงยอดจัวตูกือจอดใกล้นางเนื้อทิ้งช่วงหลอดสยอดเนื้อขัวจอหนัวมาโยสุเตาเจ๋งฟังแต่อยู่จอมเล่จอดลาจอดเต็กตัวรงฮะอ๋อเจ๊กูจะรู้ทางคาจัวอีจงนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามินจื้อเล่นหนัวซื้อเอเมเล่งถือกือมั่วกี้เป้าเลยจังนั่นหรอดาวสุดตรงตัวขาปูจกู

哈诶，古勒曼早干叫路坦卡做索勒，到报名字哦。诶，我讲到啊，得要做上路报挪哈，给古古叫路坦卡做没索勒到报里挪斯。诶，做是挪给古要早干路，做一上给老贼做索勒，到弄拱给老贼我给做是哈嘛，要做到上挪给古古要摸一上，说半生古拢被。ตาชายมงต่อเชียกือยอมไม้เชงเสียงย่างยอตุหูจอจัวสวดลาตองนงกงกิลาจิโอกีเออีปลาโนเจกูเลมังอาจอกังลูมัวจอสุสึลูถังจัวสวดลาตาเป้าจวนซื้อ

mà dưỡng dưỡng nữa chế dùa cho các lưu mua ý răng lưu bao đầu cho lũa yên phọt kề cho lưu thẳng dùa suốt lời tàu bao dưỡng dư mà cho nụ dư bố tàu tàu tùa đua tàu hà tà suốt lời dùa dụ tàu chén phang đầu chó lụa yến phai phá cừ nư mua chó ketamin cho chua hú lo suy cho hú ua phọt kê nó vì cho hà ta chó lụa yến phọt kê nó mà yúa mua chó yu ở chỗ mua kỹ bột chua chua yu lúc chỉ đào đào cờ đào lục cú lợn nọ mà suốt lờ yu chủ tàu chỉnh phang tua rồng vị yêu hà ta chó sán ketamin cứ nư nhớ xuân đầu chó lụa yến phọt kê mà yu ở chỗ yu lúc băng lứ chư rồng nọ yu mông ở chỗ mua kỹ bột chua chuồn đầu yu lúc băng lứ vị yêu hà ta chó ketamin yu ở chỗ yu lúc băng lứ đầu khó cứ quắp คุมอยู่เลยจื้อปื้อหออยู่เลยจื้อปื้ออยู่ตัวจั่วอยู่ลูควบคุมอยู่ตัวจั่วฮะอยู่จ๋อกี้กูยืนอยู่กลางเต็นท์เด้อฮะกี้จ๋าจื้อซามาอยู่อัวจั่วยอฮาตาอยู่เฮาจ๋อเคตามินดาวๆมาอยู่อัวจั่วอยู่จ๋าจื้อซาอยู่กี้หนอฮะจื้อทางเลยหนูซื้ออยู่อัวจั่วมั่วจ๋ออาการประสาทหลอนเนอจื้อมั่วเจ๊งเราอยู่จะเลยสังหาตามั่วเจ๊งสื่อเลยก็โยกก็เราก็จะเลยสังหาตามั่วต้นหนึ่งรูใช้ก็โลอวดจื้อทรงโจก็หนวดเจ๊ก็จะเลยใช้เนอะมาปู้หาตาย่อทรงเลยหนวดเจ๊มั่วอาการประสาทหลอนหนอประสาทหลอนมาอยู่อวดจัวอยู่จะเลยนองทรงอย่างเลยคืออยู่รู้สึกเพี้ยนฮะอยู่ควบคุมอยู่เต้พฤติกรรมเดอะยูทูแข่งจื้อตาอ๋อมาอยู่เสียงอ้วจั่วเตาใจจอกังมอโรคจิตเวทหนัวเนอะถ้าจื้อหอยัวเสียงเตาใจจอกังมอโรคจิตดำเตาแห่งหนัวฮะยัวอ้วจั่วอยู่ลูกจีจื้อรงมองเลยยังตอนได้เนอะฮะยาตาเล้งตือคือเสพติดรุนแรงเหล่าหอยอดตาเล้งถือคือเฮาจอหลวยยังพอดเคเหล่าหนวดเจยอก็เฮาตั้งเหล่าเตหรือจาก็อยู่สังเฮาดาวตัวกู้คือยังเล่นเดาคุณอ้อยังมองจอหนออ้อเฟ่งคือก็สังเฮาเนยซื้อเล่นนัวก็เฮาตั้งอีตูหลวยยังซื้อหอเจปิกี้ก็อยู่สังเฮาดาวตัวเลยคืออีตัวหลวยยิ่งหล่ออยู่สังเฮาเลยคืออ้อตุ่มจอชาวหอเตหรือจาก็อยู่สังเฮาเลยคือเปล่าตัวหล่อหรือจาอยู่สังเฮาเลยคือหยีตัวหล่อเนาะมาหมั่งหมั่งคือเฮาเต้าจอต้วนเต้าจอต้วนเนาะมาเถ่าเก่าเจียวอวดซัวอยู่กัวจอหลวยยิ่งหนัวแหงแหงเนาะเถ่าเท่าเจียวส่วนดอกจอหลวยยิ่งแต่มั่วจอสารนิโคตินยอดซัวหูซื้อมาตัวอวดซัวอยู่กัวเต้ายงยงหยีก่อมาในหนัวแต่เพื่อหาเจ๋งผสมเราซื้อยอมวดยอเคตามินลูเชียวจูหูฮาเตยี่โฟอัวจูอยู่สังหาวดาวลวกอูเหล่ามาสวดเลยยอฮาตาเล้งถือกือเพ่งก็เพ่งหาวเจ้าหลวยเย้งมายอสุดเตาจิงฟังตัวจงอ๋อฮาโยเสียงอัวจูลูเปล่าหนึ่งใช่เหรอเสียงอ้อจัวลูกเปล่าใช่เอปวดสู้ชาเตาฮานัวเนอร์ยอฮาตาไม่เล่นถือคือหาวดาวดาวแหงมาย้อนหนูจื้อปวดทอจัวจอต้นแหงคือหาวหลัวเย้งเหรอทอจัวจอต้นแหงคือหาวหลัวเย้งชื่อท้อหาวหลัวเย้งเรายอฮาตามั่วจอกี่ปวดส่วนดาวดาวเก่าส่วนดาวอยู่ลุจีมาถ้าจิงอ้วนส่วนอยู่เต้เปล่าเต้ชาเต้จืดเต้จืดรงฮะอีสุดเลยอยู่จุดดาวเจียงฟางตัวรงอ๋อจุดทางเล่นหนัวซื้อจอหลัวเย้งพอดเคหนัวนึกว่าหัดเจียงยออีจอหลัวเย้งคือฉูกี้ใจฮะจืดปู้จัวจอลูมัวลอสยอจูปูจัวผลิตห้ามัวยอดจัวหูลู่ติเฉาไทยดักหนัวห้ามาสวดเลยยอหาตาเล้งถือคือยามัวจ้อหลวยเย้งนัวหล่อจูซ้อมัวหล่ออ๋อวิเนยออีอย่างของคือจูรงห้าสุกิใจห้ายอดติเถาคือจ้อหนูจูปัวเป้ามาปัวหาเจ๋งตัวอวดแต่งเหม่งจัวอยู่ได้อยู่จ้ามึงเกาเต้นเตาห้าอ๋อมาสวดเลยยอดจูเตาจิงฟางตัวรงเตา
กี้ว่าลังลัวฮ่าเจ๋งยัวจุดเต้าเจียงฟังเดอจอกี้เฮาลัวเย็งดอกหนูฮ่าเนอเอโยฮาตาลิงถือคือสังทอกี้ปังจัวจัวกว่ายูถูกจอลัวเย็งหนัวเต้ามั่วแปงสื่อคือย้อนเต้าสู่ต้องมงจวนดอกตู้สายด่วนเลิกบุรีตุ้มประสูต้องย่ออีเจ้าศูนย์ศูนย์โทรเตาเน่งกับเล่าชั่วโมงอ๋อลอสย่อโทรมองปรึกษาจัวจ๋อกือชั่วจวนเดาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกือย่อเจเจเตาเนอแต่กูจะลุทางค่าจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจะหนัวใจกูยัวลูมวดย่อฟวดยวดเล่นห่างถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้ยัวฟัวจวดเลยนางกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตายัวม่วนหังนู้นัวยัวม่วนหังกูเฮงเล่นเต่าช่างเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้ยัวม่วนหังลูลูยอดจัวแกงขอเชิญแฝงดาวยอนางยัวลูยอดจวนดอกลูกเสียงไม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮาลุเสงตากมานุนัวฟุตโยจานยอกุเยงเลนเต่าเนงกับเป๊ยจูเนงกับเจ้าองศาเซลเซียสฟุตโยกูยอกุเยงเลนเต่าเป๊ยเจ้าเป๊ยจูเป๊ยเจ้าจื้อองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากุเยงเลนเต่าเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจวนโนติเก่าจูโนติเก่าเจ้าลูเจ้าลินดูยัวมัวนางกุเยงเลนเต่าเจ้าเจ้าเจออีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้ยโยมัวนางลูลูยอดจัวเก่งขอเชิญชื่อเซ็งยอโยมัวนางลูลูยอดจัวช่างนู้ปงเดาพังเก่าเต้อ๋อมายัวลูลูยอดจัวนู้ตีเก่าจูเก่าอีฮาเก่าเปล่าจูเก่าจื้อลูเจ้าลินดูหนัวเอสวดเล่ายัวจูเตาเจ๋งฟังฮะอ๋อวิอนุนัวนางม่วนเตาจอเตนางยัวเจ้าเจ้าเห็นยอดจัวดูคือมั่วนางหนัวเนอมาสวดเล่ายัวจูเตาเจ๋งฟังยูทูบเข่งฮะเตากี้มงจัวเขาตื่นลอยยัวจูชื้อจ่อจ่อเก่าจงนางมงติไทยยูทูบเข่งฮะลอสยอดจ่อจ่อช่อจังตีไทยนางมงตีไทยอยู่ตัวเข่งฮะอ๋อเอซาเล่จนต้องนางวิยอตาเต้เถ่าคือก็จะเล่ตีนางมงอดลังหนูโลนวดจีจังจังอดจอยอยู่เต้าใจเข้าถั่วยองหยิแหงวิยอตาเนื้อดุ้งตู้เลยอ๋อแต่อยู่อดจอยอยู่เต้าใจเข้าถั่วยองหยิมาสวดเล่าอยู่จู่เต้าเจงฟังเนื้อจวนรู้ใจดุ้งนางหนูฮะเอกูกู้จัวมัวจ่อฟัวจวดเลยนางจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเสื้ออ๋อยอดจวนดักสู่ต้องจวนดักหนัวนางมอกู้มัวนางลงอีปลัวลุลูยอดจวดเถ่าคือจองตุ้งดักห้าเอ็งยอดจวนดักไม่ใจซอนี้ฟัวจัวจองเลยจังเล่าสองดักตัวกงกีเราใจจวนดักหนัวปัวมัวนางลงห้าฉังดูปัวกู้เล่าสองดักตัวกงกีเราใจจวนดักสู่ต้องจวนดักหนัวอ๋อลอสยอดาวสู่ต้องตัวกงกีเราใจเต้าจวนดักตุ้งเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป๋อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างอ๋อเอ๋อจวนซื้อหนัวเจกูยัวจากกังลูจออีร่างกี่ลอใส่จัวสวดเล่าเต้านงกงกี่ลอใส่อวกีส่วนซื้อฮะมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวเจกูกูอายัวมวดเล่าสิ่งย่างอีร่างสวบทอดเสื้อมันยอดจัวร่างหนัวอ๋อยอดถอดต้นดอกอีตูจื้อเจ๋ยสิงยงยอดจวนดอกลู่รอปากข้ากาวมาก็กู้เตาดาวสู่ต้องตัวหาตาสังนงอีร่างสัวปังเสงคือลุ่มใบหาตาสาปอก็ดัวอีเจ้าหนอเกกูกูมองบางเตาเล่าเสียงย่างย่างสัวพังเสียงหัตตาสังปอก็ดัวเหล่าเอกหัตตาทอมฟีจัวก็ทุพงยือคือย่อจวนเตาเมกงลูกคือหกอวปังเสียงย่างเตาถูกก็หนงอกีฮานุ่นเตาเกกูตู้มดจอลอยตั้งสื่อมาจอจื้อเตาเก่าเตลูกชื่อเขาจะเลยตั้งเหล่าอ๋อเอตั้งกินหนัวเตกูสะเลจอกอ้างมดจออีรันซื้ออวก้อนละตูฮา
เจกูยูมูร่างสัวพังแสงหนัวจอวกอนกาตูฮะจอจัวสวดเล่าตอนดูกอนหงกงกีหล่อใส่อวกีเออีปลาโนเจกูยัวลูเต้นดังดังดังไม่สวดเล่าเนอะไม่ชอบนักการสอนเราตัวกงกีหล่อใส่ฮะตาเนาะส่วนแต่ไม่ขอเช่าคือไม่เนาะเอฟัวจัวจงเลยจังหล่อหนอ

mà xuân dữ nữa chơi vô cho cắn lưu tên đau đỡ đầu ý chồng là sự cái tiếng trang sốt là ó tán sư mà quần đây cứ cùi vô lưu tên đau đỡ chơi cùi vô lưu mua ý sáng sủ mông chua cho lưu sang chua ý chồng là sự cái tiếng trang sốt là tao báo quần đây ó mà nhớ xuân đầu trắng sủ mông chua nữa chị năng mo của tôi mới sang ý lưu lợ tán sư mà cho à cứ đi bộ hà ta sáng của cú mua sang chua thảo sân dù nó ý rằng dù hai ý suốt lơ sạch lên nó thông nó mà tôi cứ sang trắng số mông thua nó hô ua trắng lì sảnh gư nhó chuồn đầu lũ rò cầu on đầu lũ sảnh tàng ngư sang sở chân đầu sơ yên sảnh gừ ha vàng tông sành gừ nhớ chuồn đậu lú rò pláo châu pláo đậu lú sành tàng tu tăng sự nên hụ ua trắng chén sành gừ nhớ chuồn đậu lú rò pláo châu pláo đậu lú sành tàng ó mà nữ tao tăng sự nên chuồn nú tì cầu lú trào linh tu hồng ó chén chứ bùa trào châu chua thảo lú sứ hờ chứ tỉnh sơn rú mà cho cứ ti bố yếu ua khoa chứ nhớ chuồn nú tì cầu pláo lú trào lên đâu nữa, dù cho mong phong căng là sự do cho mong dài, dù nó tì cầu chứ, lũ trào lên đâu nữa, chứ xin do dù mô trắng xuống nữa sang chùa, cho à, tù, dù mô trắng xuống nữa sang chùa, xa bỏ xỉnh gư, nhó chuồn đậu lũ rò, ban phùi là sự do lũ rò, mẹ sứ hát cho cứ tì xỉnh mong gư, cứ nhó chuồn đậu lũ rò, mẹ sứ thằng cho tố sư trừ tố lên thương bề, sang chùa thấy hơ sảnh gừ nhớ chuồn đậu lú rò na hông tai hát cho cứ ti sảnh gừ cứ nhớ chuồn đậu lú rò na hông tai thằng chó tuốt sự chữ tuốt lên thêm bề sang chùa băng lù sảnh gừ nhớ chuồn đậu lú rò thay sống buồn đậu lú sảnh tranh hài hát cho cứ ti sảnh mông gừ cứ nhớ chuồn đậu lú rò thay sống buồn thằng chó tuốt sự chữ tuốt lên thêm bề sang chùa dâu hiệu sảnh gừ nhớ chuồn đậu lú rò mê bó đậu lú sảnh tranh hài hát cho cứ ti sảnh mông gừ cứ nhớ xuân đã lúa rò mê bó tăng cho tố sư chữ tố lên thêm bề sang chùa chén hông sảnh gừ nhớ xuân đã lúa rò huê siêu hát cho cứ ti sảnh mông gừ cứ nhớ xuân đã lúa rò huê siêu tăng cho tố sư chữ tố lên thêm bề sang chùa nhang phênh sảnh hàng nhớ xuân đã lúa rò mê thố ha à sang chùa hát sang chùa ya sảnh hàng nhớ chuồn đậu lú rò mẹ thổ cứ yo nhang phênh sảnh hàng tu tu của co bán tu ua cảng sự nó sang chùa vàng tông sảnh vang nhớ chuồn đậu lú rò đòi khàm của co bán tu ua à bán mong ua nà dứt lắng nó sang chùa chó cứ ti sảnh mông ngừ cứ nhớ chùa chùa chùa lú rò chùa chùa lú sảnh thống phở hữu tế trở thái tặng cho tố sư chùa tố lên thêm bề sang chùa chó à nên trang tặng cho tố sư chùa tố lên thêm bề ó sang chùa chó chạy chó vào chữ hàn chạy vào cướn chạy vào ti tặng cho tố sư chùa tố lên thêm bề sang chùa chó bu nhang chữ cư gì tặng cho tố sư chùa tố lên thêm bề ó sang chùa chó chúa gì chữ hàn được phang tố nhang là sự hợp phang chạy vào tặng cho tố sư chùa tố lên thêm bề sang chùa chó phong dư cứ báo chú tu tăng sự nên hô ua trắng chén sảnh gư nhớ chuồn đậu lú rò pláo châu pláo đậu lú sảnh tàng mà do hà tà mê lên thư cứ tao nó trắng sú nua lờ ê báo chú tu chó cứ ti sảnh gư cứ nhớ chuồn đậu lú à rò pláo châu pláo đậu lú sảnh tàng mà mong rù chó cứ ti búa băng sai băng lú ó chợ chó chúa búa yúa túa chú chú mê bê hà chú chú mê lú sảnh lọ búa tàu dài kín số xá lờ chì số tông chùa cú thọ ua y lú xúa sang thông phở chùa mê suốt lờ tàu bao ế mê suốt lờ mông dù băng sai băng lú ó mà cho cứ ti búa yúa ua khô chư nhớ chùa nú tì cầu bao lú trào lên đâu nữa yúa cho mông phong căng là sự hợp cho mông dài nhớ chùa nú tì cầu chư lú trào lên đâu nữa ế thô cư sang trắng số nữa hô ua trắng lì sảnh gừ nhớ chuồn đậu lú rò cầu on đậu lú sảnh tàng sang sở chân đầu dây yên sảnh gừ ha vàng tông sảnh gừ nhớ chuồn đậu lú rò bláo chọc bláo đậu lú sảnh tàng do tu sang
จังสูหนัวเจกูกูจัวมอจังสูมงตัวหนัวเจลูสังจัวอีจงนาซึกตี้นิงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่ามัวจ้อยูลูเต็งน้องดังเด็กไม่สวดหรอมาอ่ากูว่าจังดาวจัวอีตูพงหยอก็สูงไปหัวหน้าพัสราแซ่ทรงมาก็กูเตาสองดาวตัวหาตาเนาะจวนเดาไม่รู้จออุ้มเปี้ยมมาเดาลูกเสียงต่างมานั่งลูชดชวนนู่เลยเหล่าหนอเอวจัวฟดจัวจงจงแห่งเลยฮะเนาะจวนดูหนัวเจเจาะฟดจัวหลอดสีหยดหยดเล่นนางลูลู่แห่งมาทอสวดเล่าใช้หัวถูกแข้งตัวจงฮะดีเจกูใช้หัวถูกแข้งตัวจงฮะหนอเจกูว่าเจ้าดาวจูก็คือก็กลัวเจ๋งเธอเซ็งจูไปสวดเราฮะเจ๋งเศร้าดาวตัวกงกี้รอเจคาจูไปสวดเราเนาะจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนูฮะมากู้ซ่องซักเธอเอทอดเศร้าลุดหลังลุดจูปูจูก็ว่าเจ้าดาวจูเจ๋ชอมมงย่างอ๋อก็กู้เศร้าดาวตัวหาตาเนาะซ่องอ๋อบ้าเนาะเอก็เนาะก็มองใช้ทอดซื้อหอก็หาตาก็ตัวใช้กูหาสูต้องจัวชวนชวนนู้ซื้อเนาะจวนเดาไม่รู้เสียงบอกแก้วมาเนาะจวนเดาได้เชิญหล่อมานั่งลู่เถ่าอีตังมอซื้อเอกังดูหนัวเจนั่งตูเหล่าหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่างเดาตัวกงกี้รอเจขาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนาะจวนเดาสูต้องจัวได้เชิญท้ายเดาหนัวฮะเอกูเช้าลุดหลังลู่จูปูจักจุก็ห้าวฮะอวจำดาวจุอีตุพงยือก็สืบลุ่มไปหัวสิรินทิพย์จากสิริกุลมาก็ส่องดาวตัวหาตาเนาะจงอก็เนาะจวนดาวลู่รอบ้านแสงไทยอำเภอปงมาเจ้าฟัวจัวกู้กู้เกิดจุ่มวันนั่งลู่เลยหนอมาอวจำดาวคือก็กูเจ๋งส่องดาวตัวของกี้ละสิขาดจวดไปสวดเราเตาเป้าฮะเอทอดเช้าลุดหลังลู่รูปูจุก็อวจำดาวจัวขวัญชัยสิริสงก็ส่องดอกตัวหาตาเนาะจงอดีเจก็เนาะส่วนดอกลู่รอผาผู้จอมมานั่งลู่นั่งมอเหล่าตั้งสมาลู่จุดลู่เหงลู่ลู่ชัวลู่ชื่อหอเนาะต่างสื่อหนัวกูหาเจ๋งลู่ฮะตุ๊จุดเตาตู่หนอไอ้กูอวดจองดาวจัวก็คือก็กูเจ๋งส่องดอกตัวกงกี้เราเด็กค่ะจัวไปสวดเราเตาเป้าฮะเอ๊ะเช้าลุดลังลุดจูปูจัวก็อ๋อว่าจังดาวจัวปอแซมาก็ส่องดอกตัวหาตาเนาะจงตั้งกินหนัวอ๋อเอ๊ะเนาะจวนเด็กไม่รู้เสียงตากเต้นทางจุลูเหล่าตั้งสมาฟัวจัวนอนน้อเกิร์ลหนัวมากูจงซักเกิร์ลคือก็กูเจ๋งส่องดอกตัวกงกี้เราเด็กค่ะจัวไปสวดเราเตาเป้าเนาะจวนเด็กสู่ต้องจวนเด็กหนัวฮะเอ๊ะเช้าลุดลังลุดจูปูจัวก็เนอะฮะว่าจังดาวจัวจ่อพงยูหูติ๊กต๊อกอ๋อมีถูกวังเก้าหมอสิงเล่าก็หาตานั่งลูเนาะจวนดอกไม่รู้จอฮะเอลูกลู่เห็นหนอหมายกูจงซักก็คือก็กูส่องดอกตัวกงกี้รอใจฮะอีถูกหัวมนตราก็หาตาเนาะจวนดอกลำพูนมานั่งมอนั่งกูลู่เห็นฮะหนอหมายว่าจังดอกจวก็ฮะถูกพงยือก็หัววันแสนเฮ่อก็หาตาเนาะจงอ๋อเนาะจวนทางตัวเจ้งกรุงเทพมานั่งมอนั่งกูจุลูเหล่าหนอหมายกูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องเดาตัวกงกี้รอเจค่ะจะไปสวดเราเตาเป้าฮะเอซอยลุดหลังลุดจูจัวก็ฮะว่าจองดาวจัวไม่สวดเราก็ไม่กู้ซองเดาตัวกงกี้รอเจเนาะจวนเดาหนัวฮะสร้างสติ๊กเกอร์ตัวกงกี้รอเจเนาะจวนเดาหนัวเอจับหัตตาเต้ไม่จืดชื่อจืดชั่วเราไม่ชอบสั่งเลยจังอ๋อวีหัตตาเต็งคอมเมนต์เจกูจืดปุ่นเนอะฮะลุดชื่อเหอะกูอยู่ตังเลยเจกูอยู่ลุดเต้ไม่จอนดาวเดาเลยหนัวลอยเสื้ออ๋อเอลือชาไปเลยหมั่นสักครั้งตัวกงกี้รอเจกลัวเนาะจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวตังกี้หนัวเจ๊อวดจองดาวจวนไม่สวดเราคือไม่กูลุนทุกกูย่ออวดพงยือเถ่าปี้ลุดสุดจวดเถ่าสาวห้าไม่กูปังชังรังสู่ต้องจวนดาวรู้เสียงแจ้งใหม่ห้ามาจงซักเขาเอรู้เชื่อเขาอยู่ตังเหล่าเจ๊กูอยู่สาวสู่ต้องจวดเชยจ่าเลยหนัวเหล่าซื้ออีจังจองดูสวดเราเลยหมางตัวจื้อหนาเราจวดลัวจวดเถ่ารู้เชื่อเขาเก่าช่างเต็งสู่เก่าหยีเต็งตังกี้หนัวเจ๊ถอดจุกว่าไม่สวดชั่วเล่งสวดถูจวนจื้อจู่กี้นอกกลางย่อจงเนาะจงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
8: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวเชื่อพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญโดยพื้นเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
9: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ AEBAC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร พื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก 21K เศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน ABAC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
10: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

tinggi mah nute sahwa dari hija burung ah mungguan cuma kan ah tinggi ngah awas sahwa pada video yang lain naja so ngah terlay suatu sudah hawa ngo ngah masa awo lesu ngo do cut hawa cope lau awo lesu ngo pakagung meta cimai ngah สวทเชียงใหม่แบกดาวงะมังชะเฮสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจะแน่ๆแบกชมมูควานีจิมูทิโมลงไม่ยังไงหนีมูควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีนานเนี่ยสติเนี่ยเรดูจะชอบงะอวทวิทยุว่าโดยจะมังงูไม่ยังไงกว่ายีระบบยา

吃你欢迎啊，吃你样啊，就出哈姑娘话，你没好啊，你没欢迎和就三两块钱挣个一个月怎么样？初次顾客，他们呀，喷嚏啊，我没狂喷啊，喷嚏嘛，叫什么呀？和嘛和在呀，发拉染毛不容啊，因为他们我们呀和จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือเชียงใหม่เชียงรายไงอันนี้คือพะเยาอันนี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตราดไงอันนี้คือจังหวัดสุโขทัยไงอันนี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูไงหนองคายบึงกาไงอันนี้คือจังหวัดอุดรธานีง่ะจังหวัดสกลนครง่ะอันนี้คือจังหวัดนครพนมง่ะจันทบุรีจังหวัดตราง่ะอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดระนองง่ะอันนี้คือจังหวัดพังงาสุดท้ายก็เป็นไงที่ภูเก็ตไงไอ้ทั้งหมดก็เป็นยังไงว่าถ้าจะสมัยคืออ่ะมาคือฝันแล้วเป็นไงที่สื่อความเงี้ยคือสื่อเงี้ยเสียช่วงไงมือหาอาคือเลี้ยงง่ะมือหาคือพันเลี้ยงง่ะเป็นยังง่ะอาจจะมางาอาทิตย์เดียวปัจจุบันได้จะสบายเมื่อฮันลีสลังโอเป็นยังไงจะกูจะบังเหออาจจะเข้มยังอ่ะกว่ายี่ชุดจะมาเมื่อเหงาวลกเหอจะสุลกุสุเหออาทิตย์ฝ่าละจะมองไม่ชงอ่ะอาทิตย์เหอว่าจะบังจะสงโอเป็นยังไงอาเมื่อเหอทิตย์จะมองฝ่าละงับพิฆาเมื่อฮะเข้าพันเลี้ยงโอเป็นยังโนว่าจะขวานีว่าจะขวานีโนสาสิสิยาลามังะมหาลิบะงอลบะชิวายามังะเทกุลาญีสญีกุนะนออาวุลิสุจัตซนอลิหลวบังะอำเภอชันดาตะบงะกุติเยมหาลีงบะเฮสาสมโนวะจิหะญอลิหะสิยาละเชอาติเปละซุนิกวายาหิเตมะชะระมะหงะละบะชิวายุงะบะเฮเฮเตญัมเบียะชะงะอาทิตย์แรกผมไม่ยังชอบงานมาเหอมหาลิศบ่เหงาวันเดียววันจุดเตะวันเดียวจุดเตะจะสูงอ่ะมาเหตุเนี่ยจะมองฝันชอบงานจะเปลี่ยนความหาก็ผลิตบ่เหงาที่ไม่ใช่กิเลบ่เหออันตรายง้ออาทิตย์เดียวอาจจะลุกฟื้นเคยมีจะสูงอ่ะเปลี่ยนความหานิสัลีนิพันลีงอปัญญาจะคือมีอะไรงานนกอยู่ข้างในเรื่องละง้ออาทิตย์เดียวจะกูจะบ้าอาจจะเจอเหงาอาจจะมีงานบ่เหอว่าลดสูลดชิสูคือดูสูเหงาามาเกิดเนี่ยจำมองอ่ะโลชิบะคือตัดตานี่เชื่อใจของง่ะอาจจะโลชิบะเสร็จแล้วก็มันจะจะกูยุ่งเชื่อกูบ้างอ่ะเอาคือชิบะบ้างให้บิดชิบะจะจะช่วยคุณเลี้ยงคือกินง่ะก็จำมองจากความมาสบายง่ะมหาลิศบ้างเนี่ยคือเดี๋ยวอาจจะจำมองดินสลายมันรับเชื่อกูยังมันคือยังอ่ะมาเกิดเนี่ยฝาละจำมองจากง่ะอาทิตย์ยังไงที่มาเที่ยงบ่เคยง่ายว่าเคยถึงมานะล่ะปีมาเอออาทิตย์สุดท้ายจีนเชื่อชาวฝรั่งมาญาตันหนุ่งอ่ะตำรวจไซเบอร์ถึงมาแจ้งเจ้าฝรั่งเมื่อสั่งงบไม่ยาทีมุลงไม่ยาคือมันชาคือชาชาวบ่อาทิตย์แบงก์งบไม่ยาบ่คือยี่แอร์คนหนึ่งเชื่องอยี่แอร์หนึ่งยาคือแต่แหล่งห้องเป็นยังไงอาทิตย์ก็ติดกันที่ว่าเขาบอกว่าเฟซบุ๊กความแบติดต่อความแบงก์อ่ะอาวุยแอร์ความว่ามันคือจ่วยชาวงานอาทิตย์แบงก์งบไม่ยาชาวงานเมื่อสั่งแอร์ผีบุรุษไงอาวุลิสุงเขาเป็นยังคืออาว่าแอร์หนีไปยังไงไอ้ที่มองก็ไม่ที่ยากกลุ่มมิชาชีไงหลักสมมาคาสุดมาเฮยแอร์มาแต่ละเนี่ยกู้วัวลาชิงาวัวเอาไว้ลาชิงงาอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังชิงงาอามาเฮอาวัวชิวเฮอแต่จานีแต่สงสัยไม่ชิงอีพีพีเออีพีพีเองว่าบ่เคยติดชั่วเลยว่ามังอ่ะซ้อมมาซ้อมยิ่งมังอ่ะทายเยชัวงอ่ะเอามาสังเหตุยิ่งบ่เคยคือเนี่ยอันตรายเมื่อเชื่อชัวบุงอ่ะเอาสิเอาสิจะสุดมาหัวเหงาหัวเหงาจะซ้อมยิ่งอ่ะเอามาสุดยายเอ็มาว่ามังบ่เหงามาสุดชาเจ็บเหงาถึงมูลค่ะก็ชาบ่เหงายายเอ็มาเหงาอีพีอีพีอีพีพีเอหัวเชงอ่ะยิ่งวันที่มังงูเป็นยายมังบ่เทกว่ายาฟิตบุงอ่ะยิปเพ็ดดิชชาอื่นยิงยิ่งแอกว่าสูงแต่ละยิ่งลงยิ่งมันโฆษณายิ่งมันง้อปีขว้างปีขว้างยิ่งแอติเครื่องมันง้อมันยังง้อทีมึงบีทียูมันยังเคยเพียงหัวตัวสุดตัวที่ดีวอร์มด้วยช่วงไงจากว่ายิ่งแอแต่แต่มันก็คือว่าทีมึงเหตุตัวบีทียูมันก็คือไงว่ายิ่งจะใช้ยิ่งกว่ายังมันง้อ

很多媒体要不要一平啊啦，很多差，哎，这好嘛做行啊？啊，对是好嘛，不行小王啊，阿妈个带讲也不行啊。这个都不哦，一皮也不行啊，副班做啥事儿？我上班不好，我嘛我，所以他白的副班，我呗我就收嘛，我嘛去，可勉强小王啊。你妈的嘛，我不想弄个说呀，啊，来说呀，我弄个我来他回来你也挨我个。每年都是有名啊，阿妈个咱们啊，阿我话一切款呗，阿我突然说，我那我一啊一靠款哦 ，S L 个呀，一零打舒服啷个嘛个一哎，啊个皮也不行啊，不是啥个嘛他妈不行啊，他你对你和阿米拉不是一个，阿米服不行啊，我这里舒服啷个名，阿妈个他你对就个啊，怎么个苦，没啥基本啊，你妈的嘛，啥嘛他妈我不行啊，一哎他妈个啊我对你和一配合。啊，去皮鞋嘛，特别是那边了，现在，因为他们我们伢一皮皮鞋，不如伢去过啊，过来一时旁嘛，他呀，啊，江南一带不行啊，啊，把衣服把利润嘛，做一些来服务行，啊，这边伢的话服务倒不行啊，一皮个皮鞋不行啊，啊，我不好这里去那么去做消费，啊，这边伢嘛和伢咋么啊，啊，没生意，这边伢不嘛不好去去逛啊，啊，不拉去咋么啊。对的嘛，我们也不把物价嘛，我们讲要变换了，不怕怕饿，我们也去啊，办起才能看见这要我老出一瓶啊，啊，不可能去啊，对呀，家里咱们啊，变化是唯一，嗯，怕我送不收不离啥的嘛，我们去我呀，办起也去说些老出一瓶我啊，送多不考虑什么鱼啊。我呀不离啥，一般起也是该变化喏，我不离啥一哎，但我啊，这不离啥的些怕人家不哄我。ya buri sa nya khaso yi ban chi nya khaya buri sa ba chi da nga pi khwa na tha tha yi ban chi nya thi su bu kho nya kh ngo ban chi bu kho nya kh ta nya me che nga ma ta cha nya sho nga a ti ba kuma nya nga sho nga pi khwa nu e pha bu sha ngo ba nya kh gwa bo a yi la wa ji nya kh khwa tu ni khwa vu yi nga ta wo ba ho te robot online khwa nyu wo ma kh a kh nya me che nga我们那边俺屋那边俺小伙伢个去啊，对伢讲你没事伢，一批皮也是不不要去屋嘛里头养伢，一批皮也嘛你他妈去屋那狗那么伢，啊嘛去啊做个对伢，啊对伢去我去二十他妈我去伢去我啊不好吃草嘛我们做嘛他养伢，啊对个过年对个亲戚嘛啊来新伢不应该一批皮也嘛舍不得舍不得去啊对讲你小伙伢他妈去他妈。啊，别嘛这里讲对人啊，没要去单独去啊说巴西不拉这里啊，也各单你们是不行啊，啊，马上得改进嘛行啊，再去带上忙啊。啊，第二他妈在想我，没人啊他妈跟我身边去啊，人家的话别嘛把个家伙说了俺就要我啊，门汉里这边去挂啊，没去多忙啊，啊，没啥的呀。公可公路哎，啊，你也去告诉我，啥啥说他妈讲的不啷个。啊，我小伙伴啊，蛮好做梦啊，对啊，我们去或者说啊，没去他不嘛，然后咱他们啊，小伙伴啊，没去然后咱们他们做过一多怎么做啊？你聊他呀，一看他们忙啊做啊，说那中国啊，苏口他都不忙啊，那呀，可是啊，我觉得那所以问出我觉得没咋说啊，然后没去他们和南面哈不和咱那哈不应该。但那年下在边和，这拖在边和我妈妈我陪陪两个人嘛，人家和嘛学习光，而且不知道过一多嘛，这个嘛做生意，啊，这块要啊，会业好这边我，说和忙和一年来吃干我，啊，这里拉萨也个生意，啊，这边我和阿妈啥个的话，这里八个人啊，小伙伴啊，阿妈和咱们啊，对不？没去没去花啥说啊，没去的不人家和。咱们那个后面啊，我嘛是我们那个话说四十多人啊，啊，伢伢出门伢他就不行哎，他们和也不和啊，宽车伢和啊，对伢皮也不行哎，他不讲我怎么伢和没学没我当伢不干讲我，也不话不落，不落没去啊，怕咱我们讲哎，不落和没去，怕咱不和没去，干嘛和我来错咱那边的哩。就行哎，也不和啊，我这个咱们合作行哎，不呀啊，伢出没说没有宽钱，我伢过来接不中哎。这天把我们伢我这我阿娘呗，阿娘呗啊，我阿娘啊这没去他妈那咱我们和嘛是不和啊，我那错的哩，咱那不念的哩呀，这里就行哎。他妈忙啊，喜欢啊啊，嘛和这里啊，对人家我好不念和这里。
ชาจามาเกิดยังไงมาเกิดอันตรายยังความง่ะนี่ยากเถียกรมควบคุมโรคเงี้ยถือเตือนฝรั่งอ่ะอาวมาซึ่งมันยังว่าวมาซึ่งสุดแล้วที่เรื่องกันนั่นยี่งอที่เรื่องชาจางอ่ะอาจารย์มาซึ่งเสียธรรมดาไม่น่าไปเกิดแต่ละยี่ชาจาชาเนี่ยสุดท้ายบิวกิจามาเกิดยังไงธรรมดาจ้าอาจารย์วัยยี่ดัวคือวันยังไม่เฮงไงผมว่าเราโชว์ที่เฉลี่ยเฉลี่ยมากินนั่งไงอยากเขียนเต็มละมาคือมีเชื้อความจำไม่เฮงไงแต่จำหมดช่วงงานกับตัวเองอ่ะอธิบายยังช่วงงานมาสถานะคือมังวาที่ว่าเกินนั่งไงเอาช่วงท่าเอาวิธียกให้นานาจะสู้ไงหลายส่วนที่สุดก็คือข้อความงงงามเมื่อสังเกตคือบางพื้นที่เนี่ยคือมือฮันลีจะช่วงงานแบบว่าสมมติจะสู้งานว่าคือดูสมมติเฮงไงมากูเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพยังไงมือหาตะโถอาจารย์มือหาโถเสร็จแล้วก็คือนานแล้วก็คือเงาะมาเปลี่ยนชีวิตไงมือหาโถเสร็จแล้วก็ยังอาจารย์ที่ก็แล้วก็คือว่าเราโซ่เนี่ยสุขภาพเงาะชีวิตไหนมาชีวิตเราคงงามมือหาแต่โถแล้วก็คือวุ่นวายนะเงาะอาจารย์มือหาโถเสร็จแล้วก็คือมันน่าโซ่โง่ไงมาชีวิตเราคงแบบคือบ้านเราไม่ยังคือมือหาโถมาค่อนข้างไงแบบคือมากูเดี๋ยวมากวาดดูแลสุขภาพยังไงง่าย

2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช